0: เอชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลไฟใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาวและเปิดการเดินเรือ

0: หอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากทิวเขาภูพานรวมทั้งพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปีและกลายเป็นหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปได้แก่หนองหานจังหวัดอุดรธานีหนองญาติจังหวัดนครพนมและหนองหานจังหวัดสกลนครส่วนแอ่งย่อยทางด้านใต้คือแอ่งโคราชอุบลแม่น้ำภายในแอ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาที่เป็นขอบแอ่งทางทิศเหนือและทิศตะวันตกแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกบริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ก ลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้คุณวิกรมจะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตขอเชิญติดตามรับฟังครับ
1: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
2: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยกันถึงจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกวันนี้เราคงต้องอธิบายให้เห็นแหละครับว่าสิ่งที่ประเทศจีนสร้างมาทำมาตั้งแต่วันแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้สร้างผลนะครับรับที่ดีจากการที่เขาหันไปเอาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ำพลังงานลมแล้วก็กำลังจะทำไฮโดรเจนเขียวนั้นทำให้ประเทศจีนลดการพึ่งพาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างมากมายผมคิดว่าประเทศจีนน่าจะวันนี้สามารถที่จะลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลงไปอย่างน้อยน่าจะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับจากที่เคยต้องใช้ถึง 100% จากพลังงานน้ำมันและก็แก๊สและประเทศจีนก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆจนประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่อาจจะทั้งประเทศเลยนะครับใช้พลังงานสีเขียวเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะ 100% ในอนาคตซึ่งมันก็คงยากแต่เขาก็พยายามที่จะทำไปเรื่อยๆการที่ประเทศจีนลดการพึ่งพาของน้ำมันและแก๊สทำให้ประเทศจีนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันหรือแก๊สที่เกิดจากความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางหรือที่ไหนๆก็ได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องของตัวการพึ่งพาแต่เป็นเรื่องของความสะอาดและทำให้สิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาผมนั้นได้ยืนอยู่ในนะฮะประเทศจีนหลายๆเมืองก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นั้นอยู่ในถนนมากมายแต่ถนนนั้นให้ความรู้สึกผมว่าผมรู้สึกว่ามันสะอาดผมรู้สึกว่าอากาศเหล่านั้นเป็นอากาศที่ดีอากาศเหล่านั้นดีกว่าบ้านเราเยอะเลยฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วยการไม่ทำให้อากาศของเรานั้นได้เป็นมลพิษมลภาวะอันนั้นย่อมดีกว่าที่เรายังทำใช้พลังงานเช่นแบบที่ไทยมีคือพลังงานน้ำมันและพลังงานแก๊สธรรมชาติวันนี้โลกร้อนนั้นมาจากพลังงานที่มาจากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งทำให้ประเทศเรามีปัญหาร้อนขึ้นทุกวันอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เราอยู่ในฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดแต่ประเทศจีนผมเชื่อว่าการที่เขากำลังแปลงพลังงานที่ใช้เป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้เขามีภาระปัญหากับโลกร้อนจะไม่เยอะเหมือนในอดีตที่สำคัญครับนอกจากการใช้พลังงานสีเขียวและเขาก็เป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวทั้งโลกไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้คือตลอดการเดินทางจากประเทศจีนตอนใต้ไปถึงจีนตอนเหนือนั้นสิ่งที่เห็นกันก็คือว่าผมไม่เห็นมีที่ตรงไหนว่างสักนิดหนึ่งเลยว่าไม่ปลูกต้นไม้ทุกแห่งทุกผืนเขาปลูกนะครับเป็นต้นไม้กันทั้งสิ้นต้นไม้ก็จะเป็นตัวที่ลดความร้อนนะครับจากแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นตัวที่สามารถจะผลิตออกซิเจนให้กับทางผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ก็นั่นนะครับการที่รถมอเตอร์ไซค์ใช้พลังงานเป็นสีเขียวก็ทำให้ลดมลพิษลมมลภาวะและยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวที่จะมาเติมเสริมออกซิเจนให้อีกนั่นแหละครับ ถือว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง20ปีและกำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วยการที่ทำให้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นมลพิษมลภาวะลดลงและก็กลายเป็นพลังงานสีเขียวซึ่งจะทำให้ประเทศจีนนั้นมีความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ท่านผู้ฟังคะมายสากลหรือปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาววัย18ปีชื่อที่ใครหลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยินวันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการบินเลียบไทยได้สำเร็จกับการคว้า2แชมป์โลกในปีเดียวกันเส้นทางของมายสากลกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: หลังจากคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองมายสากลนักสอยคิวสาววัย18ปีก็เดินหน้าโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเอาชนะรีแอนอีแวนนักสอยคิวหญิงระดับตำนานจากอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยไปได้6-2 เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกทั้ง100และ107แต้มคว้าแชมป์โลกหญิงปี2026มาครองได้สำเร็จพร้อมสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้มายกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชาเบื้องหลังของนักสอยคิวสาวชาวจังหวัดอุทัยธานีคนนี้เริ่มต้นจากครอบครัวที่เปิดธุรกิจโต๊ะสนุกเกอร์ทำให้เธอคุ้นเคยกับกีฬาชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเริ่มเล่นอย่างจริงจังในวัย10ขวบและได้รับการถ่ายทอดวิชาจากผู้ฝึกสอนชื่อดังอย่างอาจารย์ติ๊กสากลและอาจารย์อิทธิ์สิทธิ์ตายจนพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกระทั่งในปี2563เด็กหญิงวัย12ปีได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการทะลุถึงรอบรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์ประเทศไทยที่ TBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์จนคิวทองศักดารัตนสุบรรณมองเห็นแววความสามารถและดึงมายสากลเข้าสู่แคมป์ทีมชาติไทยและได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ต่ายพิจิตรชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์รวมถึงคำแนะนำจากต๋องสิทธิ์ชอยวัฒนาภูอบอ้อมและเดินหน้าแสดงศักยภาพที่สั่งสมมาเพื่อตอบแทนทุกโอกาสและคำสอนด้วยผลงานระดับโลกในวันนี้มายสากลเปิดเผยว่าการได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกถือเป็นความฝันที่เกินคาดสำหรับตัวเองในวัย18ปีพร้อมขอบคุณครอบครัวผู้ฝึกสอนและผู้สนับสนุนทุกคนที่ช่วยผลักดันให้ก้าวมาถึงวันแห่งความสำเร็จสำหรับแผนต่อไปในอนาคตแม้จะยอมรับว่าการแข่งขันกับนักกีฬาชายเป็นเรื่องยากแต่ก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมฝากถึงผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันให้กีฬาสนุกเกอร์ไทยหลุดจากพระราชบัญญัติการพนันเพราะในต่างประเทศสนุกเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
6: อย่างที่หนูไปแข่งปีนี้ประเทศจีนนะคะให้การตอบรับในกีฬาสนุกเกอร์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเห็นมันเป็นกีฬาจริงๆค่ะก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเราได้ขอให้ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะก็อยากจะทำให้สนุกเกอร์ไทยปลดพรบการพนันอีกทีหนึ่ง
5: ด้านนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามายถือเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงมากสามารถทำเซนจูรี่เบรกได้อย่างต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ยังทำได้ถึง2เซนจูรี่จนได้รับคำชมจากเจสันเฟอร์กูสันผู้บริหารเวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์อย่างไรก็ตามแม้มายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา2ปีพร้อมการสนับสนุนปีละประมาณ 800,000 บาทแต่ค่าใช้จ่ายจริงสูงถึงประมาณ200ล้านบาทต่อปีทำให้สมาคมยังคงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมคาดหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าปลดสนุกเกอร์ออกจากพระราชบัญญัติการพนันให้ได้หลังผลักดันมายาวนานกว่า30ปี ตลอดหลายปีที่ผ่านมานักสนุกเกอร์ไทยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่สิ่งที่หลายฝ่ายยังคงเฝ้ารอคือวันที่สนุกเกอร์จะได้รับการยอมรับในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในฐานะกีฬาอาชีพเช่นเดียวกับเวทีนานาชาติที่สนุกเกอร์ถูกบรรจุแข่งขันทั้งในเอเชียนเกม4เกมเอเชียนอินดอร์เกมตลอดจนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและชิงแชมป์โลกซึ่งนักกีฬาไทยกำลังสร้างชื่อเสียงอยู่ในเวลานี้ผานิชคาดนาครายงาน
7: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
8: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
7: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่ยุคใหม่พร้อมชูแนวคิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงให้ชาวนาติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: วันที่5มิถุนายนของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อกิจการข้าวพร้อมเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักของประเทศและตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยที่เป็นน้ำพืชเศรษฐกิจหลักและอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทยสองทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้กับชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม
10: ่งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนี่ยเราจัดปีละครั้งภายใต้งานนี้มีอะไรต่างๆที่อยากท่านเข้ามาได้ทั้งเยี่ยมชมนะครับได้มาลองชิมได้มาซื้อหรือว่าได้มาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจคำว่าข้าวได้อย่างถูกต้องนะครับข้าวเนี่ยเป็นพืชที่มีประโยชน์ที่คู่กับประเทศไทยมานานนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องกับคำว่าข้าวเนี่ยน่าจะเป็นทำให้ท่านได้รับรู้และเรียนรู้และตัดสินใจได้ว่าที่มาของการพัฒนาของกระทรวงเกษตรเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมองข้าวให้เป็นสินค้าที่สามารถอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องนวัตกรรมไม่ว่าจะเรื่องของการแปรรูปหรืออะไรต่างๆก็เรามาเที่ยวมาชมนะครับมีองค์ความรู้ต่างๆเยอะแยะเลยครับ
9: ด้านนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่าภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สะท้อนทั้งในมิติวิชาการเทคโนโลยีและวิถีวัฒนธรรมชาวนาไทยอย่างครบถ้วนทั้งนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่เวทีเสวนาวิชาการรวมถึงกิจกรรมบันเทิงอาทิการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการประกวดธิดาชาวนาการแข่งขันทำหุ่นไล่กาอีกทั้งยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวจากเครือข่ายเกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศ
11: เราได้เชิญชวนทุกภาคีเครือข่ายนะครับมาเข้าร่วมงานกว่า40หน่วยงานนะครับทั้งของภาครัฐนะครับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีภาคเอกชนมากมายมีผู้ประกอบการรวมทั้งสถาบันทางวิชาการต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมงานที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยที่ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายกับกรมการข้าวก็มาร่วมทั้งหมดรวมทั้งร้านค้ากว่า 35ร้านนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวหวานทั้งชิมทั้งช็อปทั้งฟรีทั้งใช้ทุกอย่างเลยครับก็จะมาร่วมกันอยู่ในงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวเรียกว่ารวมพลคนข้าวนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับข้าวข้าวไทยหรือข้าวเนี่ยขอให้เชิญมางานนี้นะครับเพราะว่าจะได้พบทุกสิ่งทุกมิติเกี่ยวกับเรื่องข้าวครับ
9: ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวนาไทยและร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตข้าวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: อุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงหน้าร้อนยังคงมีสถิติสูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งนอกจากมาตรการตะโกนโยนยื่นในเด็กแล้วยังมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มในวัยผู้ใหญ่ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับ
12: เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกิจกรรมฮิตหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจจะพลากชีวิตได้ทุกเมื่อนางสาวทัศวรรณประชาพิพัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังภัยใกล้ตัวที่มักเกิดเหตุสลดซ้ำซากทุกปีจากสถิติสถานการณ์การจมน้ำย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือช่วงเวลาที่มีอุบัติเหตุการจมน้ำสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยเรื่องความประมาทการขาดทักษะการเอาชีวิตรอดและสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดความสูญเสียพุ่งสูงขึ้นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
13: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเลยค่ะแม่น้ำลำคลองแล้วก็จะเป็นบ่อขุดทางการเกษตรค่ะในพื้นที่สุขภาพที่5ค่ะจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบ่อขุดทางการเกษตรที่เอาไว้กักเก็บน้ำเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้มีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเฉพาะช่วง3เดือนนี้นะคะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยค่ะเสียชีวิตสูงถึง1ใน3อะค่ะของตลอดทั้งปีเลยอะค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะเรามีมาตรการในเรื่องของการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็ทักษะการ CPR ช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ตกน้ำจมน้ำค่ะตั้งแต่ปี2558ที่เราเริ่มดำเนินการมาตรการมาค่ะแล้วมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
12: เป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงที่ผ่านมามีการใช้มาตรการตะโกนโยนยื่นทำให้สถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตลดลงแต่ในวัยผู้ใหญ่กลับเพิ่มมากขึ้นจึงมีมาตรการชูชีพกดงดดื่มเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์สคร5ราชบุรีจึงได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันที่ทุกคนสามารถทำได้ทันทีภายใต้หลักการง่ายๆแต่ได้ผลจริงคือฆ่าทารอดชีวิตชูชีพกดงดดื่ม
13: ตัวเลขของเด็กอะค่ะการเสียชีวิตลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปนะคะแค่ลดลงเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะมีตัวเลขที่เขาเรียกว่ายังไม่ลดลงได้เท่าที่ควรนะคะเราจึงเกิดมาตรการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะว่าในกลุ่มผู้ใหญ่อะค่ะส่วนใหญ่อะค่ะร้อยละ 99% ของคนที่จมน้ำแล้วเสียชีวิตอะค่ะไม่มีการสวมเสื้อชูชีพสองค่ะเขาจะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎทางน้ำเช่นลงเล่นน้ำต้องมีอุปกรณ์ลอยตัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกประเด็นนึงที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือเป็นในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลงไปเล่นน้ำค่ะจึงเกิดมาตรการในเรื่องของชูชีพกดงดดื่มค่ะ
12: อย่างไรก็ตามการจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่ป้องกันได้หากเราไม่ประมาทและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหน้าร้อนนี้ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวอย่าให้ความสนุกชั่วคราวกลายเป็นความเศร้าตลอดไปหากพบเห็นแหล่งน้ำเสี่ยงหรือต้องการคำแนะนำในการจัดตั้งจุดบริการเสื้อชูชีพในชุมชนสามารถติดต่อประสานงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมกันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ฟรีตลอด24ชั่วโมงเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
4: จัดหางานจังหวัดระนองกำลังเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดูแลแรงงานควบคู่กับการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
14: จังหวัดระนองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ ที่มีทั้งแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคประมงการท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นจำนวนมากท่ามกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่การดูแลแรงงานให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองดำเนินการอย่างต่อเนื่องนางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองเปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเชิงรุกเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการลักลอบทำงานผิดประเภทรวมถึงป้องกันการแย่งอาชีพคนไทยขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยการหลีกเลี่ยงสัตว์เสี่ยงรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือข่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับแรงงานและประชาชนในชุมชน
15: ซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเราได้ลงพื้นที่ทั่วของจังหวัดระนองนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้ความรู้ซึ่งปัจจุบันที่ผ่านมายังไม่พบเจอนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวที่โดนสุนัขกัดหรือก่อให้เกิดโรคดังกล่าวนะคะขณะเดียวกันก็มีสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษานะคะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันลดอัตราการเจ็บป่วยช่วยให้นายจ้างสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องคนต่างด้าวเองก็สามารถมีรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
14: ทั้งนี้กรมการจัดหางานยังให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานในทุกมิติไม่เพียงด้านการมีงานทำและการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและประชาชนควบคู่กันการทำงานเชิงรุกของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองสะท้อนถึงความร่วมมือในการดูแลทั้งมิติแรงงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจพร้อมร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะการดูแลแรงงานที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีงานทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเข้าใจที่ดีร่วมกันอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดระนองต่อไปอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
18: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูศรีวิรุณหกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมที่องครักษ์นครนายกก็มีโอกาสได้น้อมนำข้อคิดธรรมะสารธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาแสดงให้ญาติโยมได้รับฟังเป็นปาฐกถาธรรมสำหรับในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของชาวพุทธและเป็นวันสำคัญสากลของโลกซึ่งญาติโยมเราชาวพุทธทุกท่านก็เป็นที่ทราบรู้ทั่วกันดีว่าวันวิสาขบูชานั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งผู้รู้ทั้งหลายก็ได้กล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระพุทธวันนาคบูชาเป็นวันแห่งพระธรรมวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์ฉะนั้นวันวิสาขบูชานั้นเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นวันสำคัญที่เรียกว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นญาติโยมทางองค์การสหประชาชาติก็ประกาศให้วันวิสาขบูชานี้เนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกให้เป็นวันหยุดที่เรียกว่าเป็นวันหยุดของชาวพุทธและเป็นวันหยุดของสำนักงานองค์การสหประชาชาติทั่วโลกเพื่อให้ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมเพื่อถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าประทำประสงค์ตามหลักของการบูชาอันได้แก่อามิสบูชาคือการถวายทานด้วยวัตถุทานมีดอกไม้ถูกเทียนข้าวปลาอาหารจะถูกปัจจัยวัตถุทานการสร้างศาสนวัตถุต่างๆและปฏิบัติบูชาก็โดยการปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลเจริญภาวนาเว้นความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตใจของตนได้หมดจดผ่องใสและทำความดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนสังคมเกื้อกูลกันด้วยเมตตากรุณาไม่ประมาทให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพื่อนำชีวิตของตนก้าวไปสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพื่อปรารถนาดีให้สังคมผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่า ป็นการทำความดีให้ถึงพร้อมจากนั้นก็ทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสด้วยการรักษาศีลก็งดเว้นทำให้กายบริสุทธิ์ทำให้วาจาบริสุทธิ์จากบาปอกุศลทั้งปวงเจริญภาวนาฟังธรรมพิจารณาธรรมตรึกตรองไตร่ตรองพระสัจธรรมค้นคว้าพระสัจธรรมให้เข้าใจจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโดยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อเข้าถึงการเห็นสัจธรรมความจริงเห็นความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สามารถคลี่คลายทุกข์ดับทุกข์อาตนในพ้นจากทุกข์ที่ปรากฏขึ้นได้จนน้อมจิตไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนานี่เรียกว่าทำจิตให้หมดจดผ่องใสจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเพื่อเข้าถึงธรรมแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ทรงประกาศพระสัจธรรมปฏิจจสมุปบาทและมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ให้เราชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติญาติโยมจะเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นพระพุทธองค์นั้นได้ทรงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั้นโลกก็ยังไม่หมดปริยบุคคลยังมีปริยบุคคลปรากฏอยู่ในโลกเมื่อยังมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าหลักการปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขมาสซึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีอธิกรรมมากจงก็วิสาขบูชาก็จึงกลายมาเป็นวันที่31พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน7ของเดือนพฤษภาคมก็เคลื่อนมา1เดือนจงจากเดือน6มาถัดมาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือน7เพราะเป็นปีอธิกรรมาสเดือน8 2ครั้งปกติวิสาขบูชาก็จะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็เลื่อนมาท้ายเดือน31พฤษภาคมเลยทีเดียวบางปีก็เลื่อนไปจนถึงนู่นมิถุนาก็มีเพราะเป็นอธิกรรมาสเดือน8 2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีวิสาขบูชาก็คือวันแห่งพระพุทธเจ้าเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกมีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นในโลกเป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธและนอกจากนั้นก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นแสงสว่างส่องให้ความมืดมนในโลกนี้จางคลายหายไปให้มนุษย์โลกนั้นได้รู้ได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงในเรื่องของความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดทุกภัยในวัฏสงสารว่ามีเหตุเกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาและการจะพ้นจากทุกไปในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายได้ก็ต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้ได้จึงจะพ้นคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมา ได้ทรงตรัสรู้ค้นพบความจริงเข้าถึงกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าสังคตธรรมหรือสภาวะที่ปัจจัยต่างๆไม่สามารถปรุงแต่งได้อีกก็คือพระนิพพานพระองค์ก็ทรงน้อมนำมาแสดงประกาศให้แก่ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าท่านทั้งหลายจะได้มัวแต่มองออกไปข้างนอกอย่ามัวไปหวังผลจากการดลบันดาลของสิ่งต่างๆที่จะขอให้มาช่วยบันดาลสิ่งโน้นสิ่งนี้ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงจากการบูชาเทพสูงสุดมาเป็นการบูชาธรรมะอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่ย่อมได้รับผลตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นพระองค์จึงย้ำเตือนว่าอย่ามัวแต่มองไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและร่ำร้องอ้อนวอนขอร้องสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้ท่านได้ช่วยเลยขอให้เรามามองดูความจริงที่อยู่รอบตัวนี่แหละซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันผลที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราที่ตรงตามเหตุถ้าเราตามเหตุปัจจัยให้ตรงให้พร้อมผลก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้นนี่เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งถ้าจะกล่าวอย่างสรุปเข้าใจง่ายก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงชี้ชวนพวกเราทั้งหลายให้หันเหเบนความสนใจจากการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอำนาจภายนอกที่เรามองไม่เห็นและไม่สามารถที่จะบังคับควบคุมเรียกร้องหาความยุติธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นได้ก็หันมาดูความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีกว่าสิ่งนั้นก็คือพระสัจธรรมหรือสัจธรรมความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมง่ายๆซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเบนความสนใจของชาวพุทธและผู้คนในโลกนี้มาสู่ความจริงอันเป็นกฎธรรมชาติคือธรรมะเพราะฉะนั้นพุทธกิจสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำก็คือทรงประกาศพระสัจธรรมเปลี่ยนแปลงการอ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดมาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอันสูงสุดเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถปฏิบัติธรรมจนนำพาตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ฉะนั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในพุทธกาลนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติสังคมญาติโยมในขณะที่สังคมมุ่งหวังผลจากการดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ได้น้อมกายน้อมใจไปสู่การกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดลบันดาลสิ่งที่ตนเองชอบใจปรารถนาต้องการแต่เมื่อไม่ได้ก็จะเลิกในการกราบไหว้อ้อนวอนขอร้องหรือไม่ก็ยอมจำนนว่าเป็นไปตามประสงค์หรือไม่ก็เพิ่มเครื่องบูชาจนกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจแล้วจึงจะโดนบันดาลให้ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเชื่อที่ ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในความจริงและการกระทำของตนจึงต้องพึ่งพิงสิ่งที่มีอำนาจเหนือตนแต่แท้ที่สุดแล้วผู้ที่จะกระทำให้ได้รับผลก็คือตนเองนั่นเป็นไปตามสัจธรรมความจริงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านั้นให้มาสนใจอยู่กับสัจธรรมมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติคือความจริงที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าพระองค์นั้นได้ทรงตรัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมะจนนำไปสู่กรรมคือการกระทำเรียกว่าจากเหตุปัจจัยมาสู่ธรรมะหรือเหตุปัจจัยก็คือธรรมะนำไปสู่กรรมคือการกระทำฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการประกาศพระศาสนาพระองค์จึงตรัสให้เราท่านทั้งหลายได้เรียนรู้กับพระสัจธรรมเพื่อนำมาปรับพฤติกรรมคือการกระทำของตนคือให้เว้นจากความชั่วทั้งปวงที่จะส่งผลร้ายต่อตนเองครอบครัวสังคมผู้คนประเทศชาติโลกนี้และทำความดีให้เกิดขึ้นเพื่อกูลกันช่วยเหลือเมตตากรุณซึ่งกันและกันพระสัจธรรมของพุทโธเป็นไปด้วยความเมตตากรุณเป็นไปด้วยการให้อภัยไม่ได้เรียกร้องกอบกวยฉกฉวยเอาผลประโยชน์เห็นแก่ตัวแข่งแย่งเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่จบสิ้นญาติโยมเห็นสังคมปัจจุบันนี่สงครามเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันก็แพงขึ้นเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรโยมมันก็เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นย่อมมีแต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่คนเรานั้นนี่กระทำสิ่งที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นนี่ผลก็คือย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากผลกระทบไปทั่วโลกหย่อมเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีให้ถึงพร้อมคือเกื้อกูลกันเห็นใจกันเมตตากรุณาสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อภัยกันแล้วก็มีการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีอย่างเป็นระบบถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนที่ไม่ดีนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆอันเป็นสัจธรรมความจริงแล้วก็จะหันมาลดละความโลภโกรธหลงความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบเบียดเบียนกดขี่กดเหม็งรังแกเบียดเบียนผู้อื่นมาเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณาให้อภัยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โลกนี้เพราะนั่นคือการอยู่ร่วมกันด้วยความดีด้วยความเห็นใจด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่อยู่ด้วยกันด้วยความเกลียดด้วยความกลัวด้วยความจริงจังด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนเอาเปรียบฉกฉวยผลประโยชน์นี่จึงเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิดย่อม มาสู่คำพูดมาสู่พฤติกรรมเรียกว่ากรรมที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาแล้วนี่ทรงประกาศพระศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนใดๆของพุทธองค์ที่ตรัสว่าจะต้องรบต้องฆ่าต้องทำสงครามต้องเบียดเบียนต้องขับไล่ต้องรังแกต้องทำลายไม่มีจบแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นไปเพื่อความเมตตาการุณคนเราเกิดมาต้องรู้จักเห็นใจสงสารเมตตาสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลต่อธรรมชาติเกื้อกูลต่อสังคมจึงจะมีพื้นที่แห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นทุกคนก็อยู่ในพื้นที่ของความเห็นแก่ตัวในใจของตนเองมีแต่ความต้องการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวคนอื่นจะเป็นจะตายจะเดือดร้อนจะได้รับผลกระทบอย่างใดก็ช่างมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เป็นกัลกิณีเป็นบุคคลผู้เป็นความหายนะเป็นบุคคลผู้ที่เรียกว่ามีแต่ความเป็นไปด้วยอกุศลมิจฉาทิฐิสร้างแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยเราจะช่วยกันอย่างไรเพื่อแผ่ธรรมะปลุกธรรมะสร้างธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งให้แข็งแกร่งขึ้นมาในโอกาสแห่งวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้เนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนเราชาวพุทธนั้นเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรเพื่อน้อมพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศไว้ 2,600 กว่าปีมาแล้วยังคงมีพลังแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาการุณสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์ผู้คนประเทศชาติและโลกนี้ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยเพื่อลดภาวะความเดือดร้อนเดือดดานความเอาเปรียบการเบียดเบียนนะการเห็นแก่ตัวทั้งหลายให้เบาบางลดลงแม้จะไม่หมดสิ้นแต่เราชาวพุทธเราคนดีเราผู้ปรารถนาความสงบร่มเย็นเป็นสุขต้องไม่ทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องน้อมธรรมะของพระพุทธเจ้าให้บังเกิดขึ้นให้เข้มแข็งให้มั่นคงส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่และก็ช่วยกันกระทำบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เราท่านทั้งหลายจึงจะน้อมนำความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมเราชาวพุทธก็จะได้ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมแสดงพลังของชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจะด้วยการมาร่วมกันในการทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีลฟังธรรมถือบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมรักษาอุโบสถศีลที่วัดอมรคีรีก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปวัดใกล้บ้านที่โยมสะดวกคุ้นเคยนอกจากนั้นก็มีปฏิบัติธรรมถือบวชเวียนเทียนที่วัดอมรคีรีก็เวียนเทียนได้ทั้งวันจบวัดใกล้บ้านพุทธสถานญาติโยมเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นอกจากนั้นก็ยังมี การฟังธรรม

ต่อพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศพระสัจธรรมมาสู่โลกนี้และนอกจากนั้นเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมของชาวพุทธร่วมกันทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะแห่งสามัคคีธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้การทำความดีนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่การร่วมกันด้วยความสามัคคีธรรมเพื่อทำกิจกรรมของชาวพุทธให้ปรากฏขึ้นแม้จะเป็นศาสนาพิธีกรรมก็ตามแต่ควรแสดงออกเป็นพลังของชาวพุทธการแสดงออกนี้เป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธเพื่อที่จะนำไปสู่ความดำรงอย่างมั่นคงยั่งยืนแห่งพุทธศาสนาผ่านรูปแบบผ่านสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรมที่ยังมีปรากฏอยู่ในสังคมโลกต่อไปวันนี้ก็น้อมนำข้อคิดธรรมะมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนในรายการปาฐกถาธรรมในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พอสมควรเก็บเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากความชั่วทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมทำจิตของตนให้หมดจดผ่องใสมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญในมรรคในผลจนถึงพระนิพพานปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จผลจงทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันวิสาขบูชาโดยพระครูศรีวิรุณหกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 ถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะคะผู้ขนานไปกับทาง Facebookไลฟ์ขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผมแสงสุรีซองทองครับก็ปัจจุบันก็ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่ครับผม
1: ถ้าเทียบจุดเริ่มต้นเราก็เรียกว่าในฐานะราชการซึ่งเปรียบเสมือนผู้ทำงานต่างพระเนตรพระกันท่านมีอุดมการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจอย่างไรคะในการก้าวเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผืนป่าแล้วก็ท้องทะเล

0: ลีในตำแหน่งนี้ค่ะ
1: ครับก็สมัยเรียนก็เรียนจบคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนะครับที่ทราบกันดีก็คือจะมีเขาเรียกว่าไอดอลสมัยเด็กๆก็คือพี่สืบนะท่าเสถียรก็ค่อนข้างโด่งดังในสมัยผมเรียนมัธยมนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมเราตั้งใจมาเรียนคณะนี้และมาทำงานเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรอะไรนี้ครับ
0: เรียกว่าถ้าสมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนะคะคุณสืบนะคะเสถียรเนี่ยถือว่ามีคุณอุปการต่อเนาะทั้งธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าในเมืองไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: กุ้งเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับผืนป่าของประเทศไทยมากๆเลย
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานหรือแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ในส่วนของอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอุทยานของเรานะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อจุดหนึ่งใหญ่ๆเลยก็คืออ่าวมายานะครับทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าอ่าวมายาโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่มีลีโอนาร์โดเป็นพระเอกนะครับก็เข้าฉายในช่วงปีสัก2543นะครับก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติก็เข้ามาตามรอยภาพยนตร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมาเที่ยวที่อ่าวมายาแล้วก็โซนบริเวณเกาะพีพีของอุทยานหาดนพรัตน์ธารานะครับก็จะมีนักเที่ยวเข้ามาเยอะมากมายนะครับตั้งแต่ปี43มาต้นมาครับจนในช่วงของปีสักประมาณ5556นะครับที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะจนเกินไปจนล้นพื้นที่อ่ะครับเหมือนที่เราได้ทราบในสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือข่าวหรือทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแต่ก่อนก็จะเห็นว่าบริเวณอ่าวมายาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมีเรือเข้ามาจอดอยู่เต็มไปหมดเลยในส่วนของกรมอุทยานนะครับในช่วงปี2561นะครับที่ผ่านมาเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครับทางกรมอุทยานเราก็มีการปิดฟื้นฟูอ่าวมายาครับในช่วงนั้นก็ปิดไม่ให้เรือและก็นั่งเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะอ่าวมายาบริเวณข้างหน้านะครับที่เป็นชายหาดครับก็ปิดอยู่ประมาณสัก4ปีนะครับ4ปีช่วงประมาณปี64 3ปี4ปีนะครับปิดฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครับก็ปัจจุบันนะครับก็จะมีทราบพอทราบข่าวใช่มั้ยครับว่ามีการฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณอ่าวมายานะครับทั้งฉลามครีบดำแล้วก็มีการฟื้นฟูของปะการังในแนวโน้มที่ดีขึ้นมาโดยลำดับนะครับก็จะเห็นว่ามีฉลามเข้ามาก็เรียกว่าฉลามหูดำนี่เป็นแหล่งอนุบาลที่ผมคิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโซนภาคใต้แล้วแหละที่เขาอยู่กันเป็นฝูงใหญ่มากนะครับที่เราเจอวันหนึ่งก็ประมาณเป็นร้อยตัวนะครับที่สูงสุดก็ประมาณ265ตัวเมื่อ22สิงหาคม67ถือว่าสูงที่สุดเลยครับ265ตัวถือว่าเยอะมากครับเป็นลูกฉลามหูดำที่เข้ามาแต่ยังในบริเวณนั้นครับ
0: ค่ะถือว่าเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงองค์รวมของความสมบูรณ์ในท้องทะเลของหมู่เกาะเลยไหมคะ
1: ใช่ครับคือฉลามหูดำหรือว่าฉลามครีบดำเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำตื้นครับเขาจะอยู่ในช่วงของวัยอ่อนก็เหมือนว่าเขาเข้ามารวมตัวเป็นกระจุกในบริเวณที่เขาสามารถอยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยนะครับพอเขาโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะออกไปหากินในที่น้ำลึกแล้วครับ
0: ทีนี้ในตัวอุทยานเองเนี่ยมีชาวบ้านที่เป็นชุมชนโดยรอบของอุทยานอยู่ด้วยไหมคะหัวหน้า
1: ครับมีครับบริเวณอ่าวมายาก็จะอยู่ใกล้ชุมชนก็คือบริเวณเขาเรียกหมู่บ้านเกาะพีพีดอนครับก็จะเป็นหมู่บ้านมี2หมู่บ้านก็คือเกาะพีพีดอนแล้วก็เกาะพีแหลมตงมีอยู่2หมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ชุมชนอยู่ใกล้ๆไม่ได้ห่างไกลจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะอยู่ในโซนๆนั้นเลยนะครับก็จะเป็นชุมชนเมืองมีเอกสารสิทธิ์แล้วก็มีโรงแรมมีอะไรต่างๆที่เป็น บริบทของชุมชนอยู่ใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวครับ
0: ค่ะตรงนี้ทางอุทยานมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือกับหมู่บ้านในพื้นที่หรือผู้ประกอบการตรงนั้นยังไงคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกหวงแหนแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันค่ะ
1: ครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงที่มีการปิดอ่าวมายาใหม่ๆนะครับก็มีการประชุมพูดคุยทำความเข้าใจนะครับกับชุมชนก็ทางผู้ประกอบการและก็ชุมชนในพื้นที่นี่ก็เห็นด้วยนะครับที่จะให้มีการปิดฟื้นฟูในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาอะไรต่างๆนี่แหละที่พอทราบกันดีนะครับทางชุมชนก็ร่วมผลักดันกับทางหน่วยงานของรัฐนะครับในการกำหนดรูปแบบต่างๆว่าเราจะปิดยังไงเปิดยังไงเปิดบริเวณไหนนะครับจนได้ข้อตกลงร่วมกันก็คือมีการปิดอ่าวมะหยาทางด้านหน้าและก็จะให้เข้าทางสะพานเขาเรียกอ่าวโลสมะทางด้านหลังก็ปัจจุบันก็คือเป็นสะพานท่าเทียบเรือที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นแล้วก็เดินมาเที่ยวอ่าวมะหยาในปัจจุบันที่เห็นในสื่อต่างๆนั้นนะครับทางชุมชนก็มีส่วนร่วมในการร่วมผลักดันต่างๆแล้วก็ปัจจุบันก็มีการช่วยการอนุรักษ์นะครับเรื่องของการทําทุ่นต่างๆทุ่นจอดเรือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการปัจจุบันที่เป็นทั้งเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทเรือทัวร์เรือดำน้ำนะครับที่เข้ามาใช้เขาเรียกว่าประกอบกิจการในพื้นที่ต่างๆนี่ก็ช่วยกันอนุรักษ์ตามมาตรการต่างๆที่ทางอุทยานกำหนดนะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อระเบียบต่างๆด้วยครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรเพราะว่าตรงนี้คนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือผู้ประกอบการที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับ
0: อืมจริงเลยค่ะค่ะหัวหน้าคะด้วยความที่นี่เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางระดับโลกแล้วก็ว่าได้ยาวนานแล้วด้วยถ้าอุทยานมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนเพื่อไม่ให้ธรรมชาติเนี่ยบอบช้ำค่ะ
1: ในส่วนของทางอุทยานเองแล้วก็มีการกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าในแต่ละรอบนะครับโดยเขากำหนดเป็นรอบนะครับเป็นรอบเป็นซีซีครับแต่ปัจจุบันก็คือว่านักท่องเที่ยวโดยปกติครับที่เขาเข้ามาเขาก็จะเข้าตามวงรอบอยู่แล้วเหมือนนักเที่ยวที่มาเที่ยวมาหยาเนี่ยครับเขาจะมีหนึ่งกรุ๊ปเขาใช้เวลาประมาณ30-40 นาทีเขาก็จะวนออกไปที่อื่นนะครับโดยปกติแล้วก็นักเที่ยวก็จะไม่แออัดมากเพราะว่าเหมือนเขาเข้ามาเขาเห็นว่าช่วงเช้านักเที่ยวเยอะเขาก็จะไปเที่ยวโซนปิเละโซนเกาะพีพีดอนเมื่อเอาลิง3หาดโซนนั้นแล้วค่อยหมุนกลับมาเป็นวงรอบโดยปกติครับนักท่องเที่ยวก็จะไม่หนาแน่นเกินไปก็จะไม่ไปกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับ
0: ในฐานะที่ทำงานอุทยานมาเรียกว่าตลอดชีวิตราชการเลยตรงนี้ประสบการณ์ทั้งหลายที่สะสมมาตรงไหนคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องระมัดระวังแล้วก็คิดให้ได้มากที่สุดในระหว่างที่เข้าไปในเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติคะ
1: พื้นที่ธรรมชาติจริงๆโซนแหล่งท่องเที่ยวหลักจะไม่ค่อยน่าห่วงนะครับที่น่าห่วงก็คือบริเวณที่เป็น snorkeling หรือว่าแหล่งน้ำตื้นที่มีแนวปะการังอยู่นี่แหละครับแต่ทางอุทยานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระบี่เองหรือว่าโซนพังงาเองเราก็จะมีทุ่นให้สำหรับนักเที่ยวเล่นน้ำทุ่นไข่ปลานะครับให้นักเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็มีทุ่นจอดเรือนะครับแล้วก็มีทุ่นห้ามเข้าในบางบริเวณที่เวลาน้ำลงปะการังมันจะอยู่ตื้นเกินไปทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำตื้นนี่อาจจะกระทบหรือว่าไปเขาเรียกว่าอาจจะไปเผลอเหยียบปะการังที่อยู่บริเวณใต้น้ำซึ่งมันตื้นเกินไปนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกว่าช่วงนี้น้ำลงนะไม่ให้เข้านะอาจจะมุ่งไปอยู่จุดอื่นที่มันไม่เขาเรียกไม่เป็นอันตรายต่อทรัพยากรใต้น้ำนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยแจ้งอยู่ครับตลอดเวลาครับ
0: แสดงว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยต้องทำงานเรียกว่า24 ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะตอนกลางคืนเองจะต้องมีการ
1: ทั้งดูแลความปลอดภัยและก็คอยช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องที่จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ที่มันค่อนข้างเปราะบางครับในหลายจุดเพราะว่าในโซนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทราหมู่เกาะพีพีเราก็ยังมีโซนที่เป็นปะการังน้ำตื้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตามเกาะแก่งต่างๆครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกคอยห้ามปรามหรือว่าตักเตือนเรือที่ฝ่าฝืนพานักท่องเที่ยวเข้าไปในจุดนั้นๆอยู่ครับ
0: แสดงว่าถึงเราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การให้รู้เท่าทันว่า ทรัพยากรธรรมชาตินี่เปราะบางมากๆแต่ก็ยังคงมีคนอาจจะเผลอหรือฝ่าฝืนอยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
1: ใช่ครับใช่ครับคือนักท่องเที่ยวโดยหลักๆที่มาเที่ยวบ้านเราครับเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวเขาเรียกว่าวันเดย์ทริปวันเดย์ทริปก็คือปีนึงเขาอาจจะมาแค่ครั้งเดียวเหมือนจะมาเที่ยวเกาะพีพีเนี่ยเขาก็จะมาแค่เช้าแล้วก็กลับเย็นนะครับบางทีเขาก็คือผู้ประกอบการเขาก็จะมีไกด์คอยบอกข้อแนะนำต่างๆแต่บางทีก็ด้วยเขาเรียกว่าบางวัฒนธรรมเบื้องพื้นที่กับภาษานะครับบางคนเขาก็นักเที่ยวก็ส่วนมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบางส่วนอาจจะมีฝ่าฝืนอย่างเนี้ยเราก็มาตรการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตักเตือนนะครับถ้าตักเตือนและดูพฤติกรรมแล้วว่าไกด์บอกแล้วว่าไม่ฟังขนาดเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็ยังฝ่าฝืนอันนี้ก็เราก็จะเป็นโทษจากเบาไปหาหนักไปตามกระบวนการตามระเบียบต่อไปครับ
0: ค่ะแสดงว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วชาวบ้านผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะต้องมีจิตสำนึกเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือหลักๆเขาบริษัททัวร์หรือว่าไกด์นำเที่ยวที่เข้ามาเขาก็จะมาทุกวันมาทุกวันโดยหลักๆนะครับเขาก็เหมือนเป็นที่ทำมาหากินของเขานะครับคือเขาก็ช่วยเราในการอนุรักษ์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยากมาทำลายเรียกหม้อข้าวของตัวเองครับ
0: ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวเนาะสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักไว้ให้ดีเลยคือธรรมชาติเนี่ยเปราะบางมากๆแล้วก็เรียกว่าสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ได้พึ่งพิงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องอนุรักษ์กันไว้หัวหน้าคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ทางอุทยานมีกิจกรรมหรือมีเวลาปิดเปิดเส้นทางการเดินทางหรือสิ่งที่ต้องตระหนักให้ดีเลยก่อนที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมีอะไรบ้างคะ
1: ครับในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีของเรานะครับจะมีช่วงเปิดการท่องเที่ยวเกือบตลอดทั้งปีนะครับยกเว้นที่บริเวณอ่าวมะหยาเราจะปิดช่วงเดือนสิงหากันยานะครับอันนั้นก็คือปิดฟื้นฟูไปเลยไม่ให้นักเที่ยวเข้าเราก็จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในช่วงสิงหากันยาแต่โดยปกติสิงหากันยาก็จะเข้าสู่ช่วงมรสุมและการเดินทางก็จะลำบากนะครับส่วนในบริเวณอื่นๆก็จะเปิดตามปกตินะครับทั้งนี้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นของอุทยานหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเองหรืออุทยานอื่นๆก็อาจจะรบกวนทำเขาเรียกดูหาข้อมูลพื้นที่ต่างๆว่ามีช่วงปิดเปิดช่วงเวลาไหนแล้วก็มีข้อห้ามอะไรมั่งนะครับเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้ตระหนักเข้าใจนะทำไมว่ามีตรงนั้นเขาปิดเขาเปิดตรงนี้หรือว่าจุดไหนที่เขาห้ามเข้าอะไรต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรของบ้านเราเองด้วยครับ
0: ค่ะก็ต้องอาจจะเข้าไปในเพจของทางอุทยานก็ได้นะคะอย่างกุ้งเนี่ยเข้าไปดูในเพจแล้วก็เขาก็จะแจ้งว่าช่วงนี้นะอุทยานปิดนะแล้วก็มีสิ่งอะไรที่เราต้องตระหนักได้บ้างว่า
1: ใช่ครับจะมีข้อห้ามอะไรต่างๆแล้วก็ดูเพื่อทำความเข้าใจอะไรต่างๆมันก็จะมีข้อห้ามเล็กๆน้อยๆอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ละพื้นที
0: ่นะคะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้หัวหน้าฝากข้อคิดหรือสิ่งที่อยากจะให้ความร่วมมือกับการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียกว่าสืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ส่งต่อเนาะผืนดินที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ให้อยู่กันยาวๆแล้วก็ดูแลกันไปด้วยกันเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติที่ทางอุทยานดูแลอยู่เราเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยฝากได้เลยค่ะ
1: ครับก็ฝากนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนต่างๆนะครับฝากเวลาเราเข้ามาเที่ยวไม่ว่าจะอุทยานที่กระบี่ก็ดีหรือว่าอุทยานต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศนะครับเราก็พยายามศึกษาหาความรู้ว่าบริเวณไหนที่สามารถเที่ยวได้ข้อห้ามเล็กๆน้อยๆต่างๆในพื้นที่นะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะบางพื้นที่เนี่ยบางอุทยานเขาจะไม่ให้เข้าเพราะอะไรเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเขาปิดเพื่อฟื้นฟูหรือว่าอุทยานทางบกปิดเพื่อดูแลทรัพยากรหรือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับก็ฝากนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปก็ช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าแต่ละอุทยานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวกให้คำแนะนำต่างๆนะครับก็จะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรนะครับในประเทศไทยของเราให้มันเรียกคงอยู่เที่ยวได้นานๆเที่ยวได้ตลอดโดยการท่องเที่ยวกับทรัพยากรอยู่กันได้ไปเรื่อยๆชั่วลูกชั่วหลานบ้านเราครับครับ
0: ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้นะคะเพราะว่า แหล่งธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเกิดมาเราเองเนี่ยเข้าไปเพื่อพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวเราก็ต้องรู้จักรักษานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณแสงสุรีซองทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการคุณของแผ่นดินของเราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับขอบคุณคุณครับ
0: ค่ะค่ะรายการของเรานะคะก็เจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น. ถึง 9:00 น. นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
2: สารคดีเรื่องวันวิสาขบูชา2569วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณะมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกพร้อมกับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันทั่วประเทศ
8: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบนอกจากกิจกรรมในส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญเพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
9: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์สองแผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
1: สำหรับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือมีประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับ
10: เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ถึงแม้บรรยากาศจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์สำหรับกำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11:00 น.โดยจะมีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะพบปะพี่น้องประชาชนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเปาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการดูแลทุกช่วงวัยจากใจพม.ค่ะโดยวันนี้จะเป็นศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนะคะดิฉันนางสาวพิมลเทพหนูตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์นะคะและจะมีพี่อีกคนหนึ่งพี่เจี๊ยบค่ะ
1: ค่ะดิฉันนางสาวนฤศลาวงเลยนะคะนักพัฒนาสังคมชำนาญการนะคะค่ะ
0: อันดับแรกเดี๋ยวจะพาไปดูข้อมูลก่อนแล้วกันนะคะจะเท้าความถึงปีงบประมาณ2568ก่อนนะคะสถานการณ์ผู้ใช้บริการของศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนะคะคนไร้ที่พึ่งหรือขอทานหรือคนที่เราให้บริการไปในปี68นะคะทั้งหมดรวมแล้วนะคะ142รายนะคะถ้ามาดูแยกตามเพศเนี่ยก็จะเป็นอันดับหนึ่งก็เป็นเพศชาย90รายนะคะแล้วก็เป็นเพศหญิง52รายนะคะพอเรามาดูในการจำแนกตามภูมิลำเนานะว่าคนไรที่พึ่งอ่ะที่เราดูแลอ่ะที่แยกตามภูมิลำเนาอ่ะเราจะแยกเป็น3ส่วนก็คืออันดับหนึ่งเลยอ่ะจะเป็นคนต่างจังหวัดนะคะในทั่วทุกภาคในประเทศไทยเลยนะคะต่างจังหวัดเนี่ยจะมีจำนวนถึง109รายนะคะแล้วก็อันดับที่2จะเป็นจังหวัดภูเก็ตคนที่มีภูมิลำเนาเป็นจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะ30รายนะคะแล้วก็ส่วนของกรุงเทพหรือปริมณฑลน่ะมี3รายนะคะที่ตกอยู่ในสภาวะไร้ที่พึ่งที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้ามาดูตามประเภทแยกที่จะเป็นผู้ใช้บริการนะคะภายในภายนอกจะอันดับหนึ่งเลยคือภายในค่ะภายในที่เราให้บริการคือเข้ามาพักหมายถึงภายในนี้หมายถึงว่าเข้ามาพักชั่วคราวแล้วก็ให้เราดูแลตามกระบวนการแล้วค่อยจำหน่ายออกเนี่ยจะมีทั้งสิ้นนะคะ102รายนะคะแล้วก็เป็นภายนอก40รายค่ะถ้ามาดูว่าในภูเก็ตเนี่ยอำเภอไหนที่เราพบผู้ใช้บริการของเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไร้ที่พึ่งขอทานหรือผู้ป่วยจิตเวชทุเรานะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะก็เป็นของอำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองนี้มีทั้งหมดนะคะ87รายถามว่าอำเภอเมืองส่วนใหญ่จะเจอที่ไหนบ้างจะเจอในส่วนที่เป็นสถานที่สาธารณะนะคะตึกร้างบ้านร้างนะคะหรือศาลาแบบเหมือนบริเวณศาลาข้างทางริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอำเภอเมืองแล้วก็รองลงมาจะเป็นอำเภอถลางนะคะ38รายนะคะแล้วก็มาเป็นอำเภอกระทู้17รายค่ะถ้ามาดูในช่วงอายุนะคะสถิติของศูนย์คุ้มครองนะคะอันดับหนึ่งนี่ยกให้ช่วงอายุ 26-59 ปีนะคะเป็น107รายเลยนะคะต่อมานะคะก็จะมี60ปีนะคะวัยผู้สูงอายุขึ้นไปนะคะก็มี28รายนะคะแต่ก็มีกรณีพิเศษบ้างนะคะที่อายุน้อยนะคะรองลงมาลำดับที่3นะคะช่วงอายุ 18-25 ปีเนี่ยมีทั้งหมด5รายค่ะแล้วก็ยังมีเด็กนะคะจริงๆถ้าถามว่าเด็กต่ำกว่า18ปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายเราโดยตรงแต่ว่าฝากในกรณีพิเศษเนี่ยเราก็จะมีรับมาในทั้งปีมี2รายนะคะต่อมานะคะถ้าเรามาแยกตามพระราชบัญญัตินะคะตามกฎหมายอ่ะถ้าเป็นของคนไร้ที่พึ่งอ่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะคือ111รายนะคะตองหนึ่งค่ะแล้วก็รองลงมานะคะลำดับที่สองอ่ะเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่ทุเลานะคะที่ปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยแล้วโดนทอดทิ้งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด26รายนะคะผู้ป่วยจิตเวทนี้ก็จะประกอบด้วยผู้ป่วยจิตเวทที่เป็นใช้สารเสพติดหรือเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่อาจจะตั้งแต่กำเนิดแล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่ที่เพิ่งป่วยก็มีนะคะรวมๆแล้วก็คือ26รายนะคะแล้วก็ลำดับที่3จะเป็นคนขอทานค่ะขอทานทั้งหมดเราพบในปี1068นะคะคือ5รายนะคะถ้ามาดูว่าช่องทางอ่ะกลุ่มเหล่านี้กลุ่มคนไร้ที่พึ่งขอทานหรือจิตเวชผู้ป่วยทุเลาอ่ะมาจากช่องทางไหนบ้างอันดับ1เลยนะคะที่เราได้รับการติดต่อหรือรับเรื่องมาคือเครือข่ายนะคะเครือข่ายนี้ก็จะประกอบด้วยส่วนของท้องถิ่นเทศบาลอบต.อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เครือข่ายที่เราสร้างขึ้นที่เป็นของกระทรวงเราเองนะคะ อันดับ1เลยคือ34รายนะคะจากเครือข่ายแล้วก็ลำดับที่2นะคะเป็นโรงพยาบาลนะคะเมื่อพบผู้ป่วยที่หายดีแล้วแล้วก็รักษาเสร็จสิ้นแล้วแล้วปรากฏว่าไม่มีญาติไปรับหรือเป็นคนต่างจังหวัดที่ไม่มีที่พักอาศัยอันนี้เราได้มาถึง26รายนะคะลำดับที่2ต่อมาเป็นผู้ที่เข้ามาติดต่อด้วยตัวเองเลยเนี่ยลำดับที่3เนี่ย21รายนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะก็คือเป็นจากตำรวจนะคะ19รายนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นจากการลงไปสำรวจตรวจตราหรือพบด้วยหน่วยงานเองนะคะเป็น17รายนะคะแล้วก็มีการจัดโครงการแบบออกหน่วยบ้างจัดระเบียบบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถัดไปนะคะก็จะเป็นจากสายด่วนนะคะแล้วก็ระบบร้องเรียนของจังหวัดหรือทางออนไลน์หรือสายด่วนของกระทรวงเราเองที่โทรฟรี1300นะคะจะเป็น10รายค่ะแล้วก็จากพลเมืองดี6รายนะคะแล้วก็จากหน่วยงานพม.เราด้วยกันนะคะประมาณ9รายนะคะถัดมานะคะสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายเราที่เราให้บริการอยู่เนี่ยที่เราเจอมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือเร่ร่อนนะคะไม่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่สาธารณะอันดับหนึ่งเลยค่ะที่พบรวมทั้งสิ้น104รายนะคะแล้วก็สาเหตุจากความเจ็บป่วยล้มป่วยทางกายล้มป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ19รายนะคะแล้วก็คนที่ตกงานแล้วพบว่าไม่มีรายได้แล้วก็ไม่สามารถจัดการตนเองได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด11รายนะคะแล้วก็จะมีคนที่มีพฤติกรรมขอทานนะคะที่ไปขอเงินนะคะตามตลาดนัดตามสถานที่ห้างร้านต่างๆเราพบทั้งหมดปัญหานี้ค่ะ5รายนะคะแล้วมีคนทอดทิ้งถูกทอดทิ้งนะคะแล้วก็หรือเป็นผู้สูงอายุพลัดหลงในปีที่ผ่านมาเราเจอไป1รายนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นสาเหตุมาจากสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ค่อยดีนักนะคะแล้วก็ไม่อยากอยู่ในครอบครัวนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด2รายนะคะถ้ามาดูตามการให้การช่วยเหลือใน142รายอันดับ1เลยนะคะพอเราเข้ามาดูแลแก้ปัญหาวางแผนให้เขาแล้วอ่ะผลการช่วยเหลือของเราอะค่ะอันดับ1เลยที่เราช่วยได้คือเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการดูแลการคืนสู่สังคมหรือคืนสู่ครอบครัวทั้งหมดอันดับ1เลยนะคะ62รายนะคะอันดับ2จะอยู่ที่ส่งเข้าสถานสงเคราะห์นะคะสถานสงเคราะห์ในที่นี้ในภาคใต้เราจะต้องส่งไปที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้จะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคือผู้ใช้บริการที่เป็นคนไร้ที่พึ่งที่ไม่สามารถจะหาบ้านรองรับได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ได้หรือทำงานต่อไม่ได้เราก็จะส่งไปที่สถานซึ่งตอนนี้ค่ะในภาคใต้ค่ะ11จังหวัดภาคใต้ค่ะตอนล่างลงมาค่ะคือเราจะต้องส่งไปที่นี่ที่เดียวเลยคือที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราส่งไปทั้งหมด17รายเลยนะคะแล้วก็มีแบบพอเราเข้ามาอยู่ในการบริการของเราแล้วส่งกลับไปรักษาพยาบาลที่ล้มป่วยมากๆเนี่ยมี5รายนะคะก็จะมีคนที่ปฏิเสธด้วยนะปฏิเสธคือเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วแต่รู้สึกว่าไม่ประสงค์จะให้ช่วยเหลือต่อหรือขอยุติการช่วยเหลือเพียงเท่านี้และลาออกไปอ่ะก็จะมีทั้งหมด9รายนะคะแล้วก็มีหลบหนีหรือเสียชีวิตไปในระหว่างการช่วยเหลือมี7รายนะคะส่วนขอทานอ่ะมันจะมีการดำเนินคดีนะคะปรับเงินเราก็ดำเนินการไป4รายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคร่าวๆเท้าความให้ฟังว่าสถิติปีที่แล้วนะคะปี68ณวันนี้เวลานี้ปีงบประมาณ69นะคะวันนี้เป็นวันที่27พฤษภาคมและตั้งแต่เดือนตุลาปี68นะคะมาจนถึงวันนี้สถานการณ์ผู้ใช้บริการของศูนย์คุ้มครองเรานะคะก็จะมีทั้งหมดผู้ใช้บริการของเราคือ67รายนะคะถ้าจำแนกเป็นเหมือนตัวเลขในปีนี้มีความแตกต่างจากปีที่แล้วมากตรงที่คือเพศชายนะคะจะมีสถิติที่เป ริมาณที่พุ่งสูงกว่าเพศหญิงเยอะอันนี้เป็นข้อน่าสังเกตคือเพศชายมีทั้งใน67รายเนี่ยเพศชายเนี่ยสูงถึง51รายนะคะที่ตกเป็นคนไร้ที่พึ่งเป็นคนขอทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพศหญิงมี16รายอะค่ะแล้วก็ยังคงเดิมอันดับหนึ่งถ้าแยกตามภูมิลำเนาเนี่ยจะเป็นคนต่างจังหวัดอยู่56รายนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนมีภูมิลำเนาดั้งเดิมภูเก็ตเนี่ยมี10รายนะคะแล้วก็พบว่าเป็นกรุงเทพหรือปริมณฑลแค่รายเดียวนะคะแล้วก็ใน67รายเนี่ยเราให้บริการที่เข้าพักภายในอ่ะ59รายค่ะที่ทำงานหรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเขาภายนอกตามพื้นที่ต่างๆอ่ะ8รายนะคะแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุจริงๆค่ะถ้าแยกตามอายุอ่ะรู้สึกว่าวัยผู้สูงอายุจะไล่เลี่ยกันกับวัยกลางคนนะคะก็คืออันดับหนึ่งก็ยังเป็นวัยกลางคน38รายแต่สถิติตามมาติดๆคือผู้สูงอายุ26รายนะคะส่วนเป็นวัยช่วงอายุ18ถึง25เนี่ยมีเพียง3รายนะคะในปีนี้ถ้าไปแยกตามกฎหมายกลุ่มประเภทคนไร้ที่พึ่งอ่ะจะมี58รายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชก็ตามมา7รายค่ะแล้วก็ขอทานปีนี้พบ2รายนะคะช่องทางก็ยังคงเป็นช่องทางเดิมก็คือเครือข่ายท้องถิ่นหรืออพม.ของเรานะคะ19

0: ยังเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็คนที่อาศัยพื้นที่สาธารณะรวมแล้วทั้งสิ้นนี้52รายยังคงเป็นอันดับหนึ่งของปัญหาที่พบนะคะส่วนคนพิการเจ็บป่วยหรือป่วยกายป่วยจิตเนี่ยมี7รายนะคะปีนี้แล้วก็พบคนว่างงานแล้วขออาศัยชั่วคราวเนี่ย3รายค่ะแล้วก็คนที่ไม่อยากอยู่ในครอบครัวนะคะแล้วก็ขอมาพักชั่วคราวและแก้ปัญหาก็คือ2รายโดนทอดทิ้งหรือพัดหลงมี1รายนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมขอทานที่เราเจอมี2รายนะคะส่วนใหญ่การช่วยเหลือเราจะอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นการส่งคืนครอบครัวชุมชนและภูมิลำเนาค่ะแล้วปีที่ผ่านมาเราที่อยู่ในอันนี้เป็นตัวเลขที่เป็นสูงอยู่นะคะอยู่ใน18รายเนี่ยตอนนี้นะในบ้านเรานะคะผู้ใช้บริการนะคะที่เข้ามาชั่วคราวนะคะแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาและอยู่ระหว่างการส่งออกอะตอนนี้อยู่ที่18รายนะคะแล้วก็จะพบว่าผู้ใช้บริการที่เราอะส่งเข้าสถานอะปีนี้ยังน้อยอยู่คือ2รายนะคะแต่ว่าอันนี้น่าสนใจค่ะเราสามารถผลักดันแล้วก็ให้เขาทำงานได้เนี่ยประมาณ7รายนะคะส่วนคนที่หลบหนีไประหว่างการช่วยเหลืออาจจะแบบไม่ยินยอมที่จะอยู่ในระบบของรัฐน่ะให้การช่วยเหลือตามกระบวนการนั้นมี2รายค่ะแล้วก็มีการส่งรักษา2รายนะคะอันนี้เป็นสถิติคร่าวๆของปี69นะคะเดี๋ยวสถานการณ์เป็นไปยังไงต่อเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ฟังอีกครั้งนะคะ
1: ค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมนะคะของทางศูนย์คุ้มครองนะคะในช่วงของปี69นะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยหลังจากที่เรามีการให้การคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะกับคนไร้บ้านหรือว่าคนไร้ที่พึ่งนะคะค่ะก็เรายังจะมีกิจกรรมนะคะเป็นเชิงรุกนะคะซึ่งกิจกรรมเราก็จะมีจัดจุดดรอปอินนะคะให้บริการประชาชนนะคะตามที่ต่างๆสถานที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะคะเช่นที่เราจะจัดในทุกเดือนอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดที่สถานีขนส่งนะคะแห่งที่1นะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะค่ะก็จะมีบริการตัดผมฟรีนะคะมีบริการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะค่ะแล้วก็เราได้มีความร่วมมือกับภาครัฐนะคะหรือว่าภาคประชาชนนะคะเช่นอพม.ต่างๆนะคะเข้ามาร่วมนะคะในการจัดจุดดรอปอินนะคะแล้วก็มีการจัดระเบียบขอทานนะคะในแต่ละจุดนะคะที่สำคัญหรือว่าที่เรามีพลเมืองดีโทรมาแจ้ง1300ของเราเป็นประจำนะคะก็จะมีการลงจัดระเบียบนะคะเพื่อเป็นการลดจำนวนขอทานนะคะเพื่อสร้างภาพลักษณ์แก่จังหวัดภูเก็ตเองนะคะแล้วก็คนไหนที่หากคือขอทานเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแต่ว่าอาชีพขอทานเนี่ยเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายนะคะก็ต้องมีการจัดระเบียบนะคะแล้วก็อีกอย่างคือขอทานกับผู้แสดงความสามารถก็คืออาจจะมีเห็นเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่นะคะไปทำการแสดงดนตรีนะคะหรือว่าเป็นหุ่นนะคะหรือว่ามีการรำอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามลาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนั้นน่ะเขาก็จะมีการบัตรแสดงความสามารถนะคะซึ่งมาขอรับบัตรแสดงความสามารถนะคะที่สำนักงานคือศูนย์คุ้มครองได้นะคะค่ะแล้วก็กิจกรรมคือที่ผ่านมาในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็มีการออดิชั่นนะคะให้กับผู้แสดงความสามารถนะคะไปทั้งหมดอยู่12รายนะคะก็มีการชักชวนในกลุ่มที่มีการแสดงดนตรีที่มีความชำนาญหรือว่าเล่นเก่งนะคะเราก็มีการส่งออดิชั่นเนี่ยไปแข่งขันในที่กรุงเทพด้วยนะคะเพื่อที่ไปชิงรางวัล นะคะ 100,000 บาทนะคะจากส่วนกลางจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะค่ะแล้วก็ยังมีจัดกิจกรรมนะคะโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมนะคะซึ่งปีนี้นะคะเราทํากันในพื้นที่ตําบลรัชดานะคะซึ่งเราก็จะมีการคัดเลือกนะคะเคสหรือว่ากลุ่มเป้าหมาย

0: นะคะโดยมีผู้นำชุมชนเองผู้นำของเทศบาลนะคะแล้วก็ตัวหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะเช่นสำนักงานเกษตรนะคะสำนักงานท่องเที่ยวนะคะสำนักงานการศึกษานะคะหรือว่าหน่วยงานพม.ทั้งหลายนะคะช่วยกันคัดเลือกเคสนะคะประมาณ6คนนะคะแล้วก็เรามีการนำเคสทั้ง6คนเนี่ยมาวางแผนครัวเรือนนะคะวางแผนรายครัวเรือนในการแก้ไขปัญหาให้พัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะก็จะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพนะคะแล้วก็ด้านการศึกษานะคะเพื่อที่จะด้านการเข้าถึงบริการแห่งรัฐอะไรเงี้ยนะคะเช่นก็พยายามผลักดันให้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่ถึงสิทธิ์นะคะเช่นอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์สวัสดิการแม้เพราะว่าบัตรประชาชนหายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บัตรประชารัฐต่างๆบัตรทองเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์การรักษานะคะบางคนอาจจะมีอาการป่วยเจ็บป่วยแต่ว่าไม่มีเงินไปรักษาแล้วก็ไม่ทราบถึงช่องทางในการเข้ารับบริการต่างๆนะคะค่ะและของเรานะคะก็ยังมีโครงการเกี่ยวกับการฝึกอาชีพนะคะโครงการสถานประกอบการ4ภาคนะคะก็คือจะเป็นการที่เราเนี่ยมีการเชิญชวนเนี่ยหน่วยงานภาคีด้านสถานประกอบการต่างๆอะไรเนี่ยค่ะเพราะว่าเราอ่ะก็อยากจะเราอ่ะมีผู้รับบริการอยู่ในบ้านซึ่งบางคนเนี่ยมีสุขภาพจิตดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ว่าอาจจะมีความเอกสารในด้านการศึกษาหายนะคะแล้วก็มีเหมือนปัญหาทางจิตใจชั่วคราวแต่ยังไม่ถึงกับเป็นถึงสุขภาพจิตขนาดนั้นนะคะก็พยายามประสานนะคะสถานประกอบการในการรับคนเหล่านี้ค่ะให้โอกาสเขานะคะมีงานทำนะคะสามารถมีรายได้มาเลี้ยงตนเองได้นะคะเพราะว่าถ้าจะรอให้เงินสงเคราะห์นะคะซึ่งเป็นภารกิจตัวหนึ่งของสำนักงานเหมือนกันที่มีการมอบเงินสงเคราะห์ให้นะคะแต่ก็ถ้าจะต้องรับไปเรื่อยๆตลอดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีความยั่งยืนนะคะในการที่จะสร้างให้ทุกคนเนี่ยมีอาชีพหรือว่าอาจจะมีอาชีพอยู่แล้วแล้วก็ไปพัฒนาอาชีพให้มีคุณภาพมากขึ้นหรือว่าเป็นอาชีพเสริมนะคะซึ่งทุกวันนี้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะคะการที่คนเรามีหนึ่งอาชีพอาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอนะคะให้เลี้ยงทั้งครอบครัวบางคนเนี่ยต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวในหลายๆด้านนะคะก็อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอนะคะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าจะสิ้นไตรมาสที่3เนาะก็ศูนย์ของเรานะคะก็ได้ทำกิจกรรมควบคู่กันไปทั้งเชิงรุกและเชิงรับเยอะเลยทีเดียวนะคะทั้งปริมาณคนที่เข้ามาใช้บริการทั้งภายในและกิจกรรมที่ทำภายนอกกับท้องถิ่นท้องที่ต่างๆถือว่าไม่น้อยนะคะเอางี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหลังเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นคำถามที่มักจะพบบ่อยที่พี่น้องประชาชนข้องใจว่าเอศูนย์เราอ่ะเป็นแบบไหนกันเนาะให้การช่วยเหลือยังไงเนาะกระบวนการยังไงแล้วถ้าเจอกลุ่มแบบนี้ใช่กลุ่มเราไหมหรือยังไงเดี๋ยวเราจะมาฟังกันในช่วงที่2ใครข้อสงสัยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเจอกันในช่วงที่2นะคะ

0: ค่ะก็ประเด็นถามตอบนะคะที่ส่วนใหญ่นะคะที่ถามเข้ามากันมากนะคะก็ทุกคนก็จะคิดว่ามันจะมีแบบคนไร้ที่พึ่งกับคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็จะถามว่ามันต่างกันไหมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราเจอคนพัดหลงแล้วเนี่ยควรจะแจ้งศูนย์เราไหมหรือว่าจะแจ้งทางตำรวจไหมเพื่อตามหาคือคนพัดหลงเนี่ยอยู่ในภารกิจของเราไหมหรือว่าคนที่มีคืออาจจะอยู่เร่ร่อนอยู่ข้างนอกแต่ว่ามีอาการคุ้มคลั่งนะคะก็คือตรงเนี้ยเป็นเราต้องรับเข้าศูนย์คุ้มครองไหมที่จะไปดูแลในเคสพวกนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับคนไร้ที่พึ่งกับคนไร้บ้านเนี่ยก็คือต่างกันยังไงก็คือโดยทั่วไปอะค่ะมันเป็นงี้ค่ะอันนี้เราต้องแยกก่อนเนาะคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้านอะต้องแยกกันให้ขาดกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก่อนอันนี้ถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะโดยสเต็ปการช่วยเหลือเขาอะจะเป็นไปทางกระบวนการของพระราชบัญญัติสุขภาพจิตปี2551ถ้าเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะคะถามว่าเขาเป็นกลุ่มเราได้ด้วยไหมได้นะคะคนไร้ที่พึ่งต้องปราศจากความเป็นโรคจิตเวชรุนแรงก่อนแต่ถ้าเป็นจิตเวชที่ได้รับการรักษาหรือทุเลาอ่ะกรณีที่พบว่าไม่มีบ้านไม่มีญาติอ่ะอันนั้นเราต้องรองรับแล้วก็ดูแลตามระบบปกติแต่ก่อนที่จะให้การช่วยเหลือเขาจะต้องได้รับการรักษาให้ทุเลาแล้วก็อยู่ในการควบคุมของยาหรือมีสติที่สามารถรับรู้การช่วยเหลือของเราได้ก่อนอันนั้นก็เป็นอีกสเต็ปนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าคนไร้ที่พึ่งกับคนไร้บ้านนั้นต่างกันยังไงคือโดยทั่วไปอะค่ะมักใช้แทนกันได้แต่ในทางกฎหมายและสวัสดิการสังคมคนไร้ที่พึ่งอะเป็นคำกว้างที่ครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากไม่มีที่พึ่งพิงทางครอบครัวไม่มีรายได้ขณะที่คนไร้บ้านอะจะเป็นกลุ่มย่อยของคนไร้ที่พึ่งที่เน้นไปในการใช้ชีวิตและหลับนอนในที่สาธารณะเป็นหลักนะคะ
0: ค่ะถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้ค่ะพี่ไปเจอคนนอนอยู่ข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่โทรแจ้งเข้าไปที่ควรจะแจ้งไปที่ไหนแล้วก็ทางนู้นเขาจะมีกระบวนการในการมาทำอะไรกับเคสที่พี่จ้างไว้เอกที่พี่แจ้งไปอะค่ะบ้างค่ะ
1: ค่ะก็คือการดูแลของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะคือเราจะมีการจัดที่พักอาศัยอาหารการฟื้นฟูสภาพจิตใจอ่ะเป็นที่พักชั่วคราวให้แล้วก็เราจะเป็นเหมือนจุดที่ประสานคนไร้บ้านคือจุดประสานนี้กรณีที่ไม่เข้าพักอ่ะเราจะให้บริการเขายังไงบ้างถ้าอยู่ภายนอกไม่มีบัตรประชาชนหรือเราทำให้เขาอ่ะได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างเช่นทำบัตรประชาชนตรวจสุขภาพในกรณีที่เขาอะตกอยู่ในภาวะอะไรที่เพิ่งไม่มีใครทำให้เขาอะหายป่วยได้หรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะเป็นคนที่เอื้อให้เขาว่าสามารถที่จะเดินต่อด้วยตัวเองได้อันนี้เราก็มีรับมาช่วยเหลือชั่วคราวแล้วก็มีการติดต่อให้ย้ายสิทธิ์การรักษาอะไรได้ด้วยนะแล้วก็เหมือนเรามีโครงการดีๆแต่วันนี้ไม่ลงลึกนะคะเรามีโครงการดีๆสวัสดิการของเราอย่างเช่นครอบครัวอุปการะที่ส่งเสริมให้ชุมชนน่ะรับคนไร้ที่พึ่งไปดูแลโดยมีเงินสนับสนุนให้เป็นยอดเงินที่ในจำนวนเงินที่สามารถที่จะทำให้เขาว่าอยู่ได้กินอยู่ใช้ชีวิตจัดการตนเองได้เป็นปกติเช่นคนทั่วไปเลยแต่อันเนี้ยขอลงลึกในเทปหน้าแล้วกันเนาะเพราะมันมีดีเทลหลายอย่างที่อยากจะขยายความให้ฟังนะคะ
0: ค่ะแล้วก็คนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะหรือว่าภาคเอกชนสถานประกอบการอย่างเงี้ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือเนี่ยกับหน่วยงานท่านได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ได้ค่ะ
0: เราอยากจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยกับเคสอะไรเงี้ย
1: ได้แน่นอนอันดับแรกเลยนะแจ้งเบาะแสเนี่ยเรารับมาทุกปีนะจากการแจ้งอะเมื่อเจอคนไร้ที่พึ่งอาจจะผ่านสายด่วน1,300เพราะท่านโทรฟรีเราไม่คิดตังค์ทีนี้เราสามารถคุยนานก็ได้นะจ๊ะก็คือไม่คิดตังค์1300นะคะหรือเ เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่แม้กระทั่งอพม.อพม.เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแต่ไม่ลงรายละเอียดเหมือนกันมีเยอะค่ะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเริ่มต้นสร้างกลุ่มนี้ทีมอพม.อพม.ย่อมาจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีอยู่ในทุกหย่อมย่านทุกเหมือนเป็นตาสับปะรดให้เราเลยมีมากค่ะแล้วก็ก่อตั้งอ่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ่ะเขารับผิดชอบเป็นหลักและด้วยศูนย์คุ้มครองเองก็เคยจัดตั้งแล้วก็เคยอบรมพี่ๆเขาจะมีความเชี่ยวชาญและแจ้งนะได้นะคะอันนี้แล้วก็เรื่องอะไรอีกที่เอกชนมามีส่วนร่วมได้คือการจ้างงานหากมีกิจการสามารถติดต่อประสานงานผ่านหน่วยงานที่คุ้มครองนะคะของเราได้เพราะเราจะคัดกรองให้เหมือนอย่างเช่นนายจ้างบอกสเปคต้องการอย่างเงี้ยต้องการคนทาสีต้องการแม่บ้านต้องการพนักงานทำความสะอาดเพราะหลายหลายคนที่เราดูแลผู้ใช้บริการเขาเก่งค่ะเขามีความสามารถเฉพาะด้านเขาแค่มีความบิดเพี้ยนไปบ้างในการใช้ชีวิตจนตกเป็นคนไร้ที่พึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าไร้ซึ่งสมรรถภาพเลยนะคะเขามีความสามารถบางอย่างได้ดีกว่าเราซะด้วยซ้ำนะคะเราก็ช่วยดูให้นะคะแล้วก็เอกชนอีกนั่นแหละหรือเครือข่ายเราอ่ะมีส่วนช่วยเหลือได้ด้วยการอุปการะนะคะเหมือนภาคประชาชนน่ะเหมือนคนที่อุปการะก็จะเป็นอย่างเช่นคนที่มีสัมพันธภาพเป็นสายเลือดอ่ะพี่ป้าน้าอานะคะพี่น้องหรืออะไรเงี้ยแต่อยากดูแลเขาว่าแต่เราไม่มีกำลังเหลือเกินแบบเหมือนเงินเราก็ไม่พออะไรเงี้ยเนี่ยรัฐจะช่วยหนุนเสริมได้ถึงแม้ว่ารัฐจะให้ได้ไม่ 100% ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เราสามารถช่วยสมทบให้จนอยู่ได้โดยปกติสุขนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมีอีกไหมคะพี่เจี๊ยบคำถามที่มา
0: แล้วส่วนใหญ่อะค่ะที่กลุ่มเป้าหมายอะค่ะที่เข้ารับการบริการในศูนย์ทุกวันนี้ค่ะสาเหตุที่เขาเข้ามาค่ะส่วนใหญ่อะที่เขาเข้ามาเพราะอะไรคะคือเหมือนปัญหาหลักของเขาอะค่ะที่เขาเข้ามาส่วนใหญ่อะค่ะที่ทุกวันนี้มีอยู่ในศูนย์ประมาณกี่คนนะคะเพราะว่าของตรงนี้เป็นชั่วคราวเนาะ
1: ชั่วคราวค่ะใน67คนในปี69อ่ะชั่วคราวตอนนี้ที่พักในบ้านเราเลยอ่ะมี18คนเอาจริงๆนะจากที่เราสำรวจอ่ะปัญหาสาเหตุปัญหาของเขาอ่ะจะเป็นเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างและปัจจัยส่วนบุคคลอันได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจหนี้สินทำให้พาไม่รอดละรายได้น้อยกว่ารายจ่ายละเอ้ยรายจ่ายอะมากกว่ารายได้ละแล้วก็ปัญหาครอบครัวแตกแยกอันนี้นี่เยอะมากค่ะคือในความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดีอะอันนี้ก็ใช่ความรุนแรงในครอบครัวก็ใช่การว่างงานก็ใช่ปัญหาสุขภาพที่ล้มป่วยเนี่ยก็ใช่อย่างเช่นหนูจะเล่าให้ฟังว่าคนที่มาภูเก็ตเนี่ยเขามีหลายสเตตัสมากตอนแรกเขามาอย่างดีเลยอย่างหรูเลยตอนวัยหนุ่มสาวอายุ20กว่ามาทำงานไม่ว่าจะเป็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแรงงานแล้วทำงานไปด้วยแล้วส่วนใหญ่นะตัวที่เป็นสาเหตุเลยคือการดื่มเหล้าจนเสียสุขภาพแล้วกลายเป็นกลุ่มแรงงานที่ตกค้างแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็บางคนถึงขั้นป่วยเป็นจิตเวชเนี่ยมาจากสารเสพติดก็ได้จากการกินสุราจากการดื่มสุราเหล้าขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกลายเป็นคนที่มีภาวะเลื้อยเรือนและไม่มีศักยภาพในการทำงานก็เลยมาตกค้างในภูเก็ตและเปลี่ยนสถานะตัวเองจากแรงงานเป็นคนที่ใช้ชีวิตทั่วไปมาเป็นคนไร้ที่พึ่งนะคะประมาณนั้นเลยโอเคพอสังเขปนะคะวันนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในภูเก็ตนะคะหากมีอะไรให้ช่วยนะคะเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งก็บอกไม่ได้โดยตรงก็1300นะคะโทรฟรีศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตก็ยินดีช่วยเหลือรับใช้ประชาชนนะคะพบกันคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลห่วงใยประชาชนช่วงวันวิสาขบูชาเตือนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าชุดสังฆทานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากข้อความ SMS ของเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569จังหวัดกระบี่พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน
10: บรรยากาศที่วัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสือเพื่อสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถาน ขณะที่จังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยทางจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยธรรมเคลื่อนที่และศูนย์บก.ร่วมบริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงในส่วนฝ่ายความมั่นคงพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอรพินเกตวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชนลดค่าเดินทางลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตรา160ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
13: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: ตฉันเคยรักใคร
1: I love you
2: I love you
3: เพื่อความมั่นใจใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขอคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชกรมควบคุมโรค
4: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
0: คุยทุกเรื่องราวข้าวทั่วมุมเมืองเผื่อประเทืองปัญญาและพัฒนาสังคมกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ในรายการอปมช.คุยข้าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
5: ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวประจำเช้าวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะออกอากาศทางสวทภูเก็ตเรดิโอ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ไลฟ์สดผ่านทางบ้านฟ้าด้วยสวทภูเก็ตเรดิโอส่วนทางบ้านดำนะคะตอนนี้ก็ไลฟ์สดขึ้นไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเพจณประพัฒน์เศรษฐบุพภานั่นเองค่ะออกอากาศตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะนี่ดิฉันอปมช.ณประพัฒน์เศรษฐบุพภารายงานตัวเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังยาวไป1ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้มีหลากหลายข่าวมากๆเลยทีเดียวไปกันที่ส่วนกลางก่อนค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2นะคะบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการเรียนการศึกษาของไทยนั่นเองต้องบอกว่าณอดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องของการสอบบรรจุจากส่วนกลางแล้วก็ไปบรรจุในจังหวัดต่างๆตามที่มีตำแหน่งงานว่างนะคะแต่ว่าจะทำให้หลายๆคุณครูหลายๆคนอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตต้องไปบรรจุที่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างจะไกลบ้านซึ่งมันก็มีหลายๆปัจจัยเกิดขึ้นมาจึงทำให้การเรียนการศึกษาไม่ได้ไปในระดับที่ดีพอสมควรดังนั้นจึงมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นโครงการดีๆโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2นั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมกับอนุมัติงบประมาณ 2037.96 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและการบริหารจัดการโครงการค่ะโดยเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะคะก็มีการประชุมกันของคณะรัฐมนตรีและได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินงานในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่2สำหรับโครงการในระยะที่2นี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อข้อ1 ผลิตครูภายใต้ระบบจำกัดการรับสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่และหน่วยงานของผู้ใช้ครู 2. ผลิตครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงมีความรู้ทางวิชาการและบูรณาการความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพความเป็นครู 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูในการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสร้างต้นแบบของหลักสูตรเชิงนวัตกรรมที่เน้นการสร้างชุดทักษะจากประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 4. พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูและนักศึกษาทุนภายใต้โครงการนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนรวมทั้งขยายเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสำหรับเป้าหมายของการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่2นะคะ1เพื่อผลิตครูคุณภาพที่มีทักษะและสมรรถนะทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 16,033 คนรวม9รุ่นโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จนถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศ2. สถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตครูคุณภาพให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูได้จำนวน 16,033 คนมีหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนในการผลิตครูที่มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงโดยเน้นการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนฝึกหัดครูเพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพเกิดการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนในขั้นพื้นฐานในโรงเรียนฝึกหัดครูเพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพ 3. ยกระดับทักษะสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลให้มีคะแนนไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในปีที่9ของโครงการสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตครูในสาขาพื้นฐานในพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพ2. เมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการรัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปการผลิตครูและพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืนค่ะก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆหนึ่งโครงการนะคะที่ทำให้คุณครูที่จะต้องไปบรรจุในพื้นที่ที่ไกลบ้านตัวเองได้กลับมาอยู่ใกล้ๆบ้านได้พัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยและที่สำคัญก็คือพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาในพื้นที่ที่ตัวเองเกิดมานั่นเองค่ะมาถึงข่าวต่อไปค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทางด้านขสมกนะคะใช้พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นที่จอดรถบัสประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับทางการรถไฟแห่งการรถไฟมหานครค่ะเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะคะเพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งและให้คิดค่าตอบแทนใช้พื้นที่ดังกล่าวตามที่ตกลงกัน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโดยรฟม.จะสงวนสิทธิ์การขอคืนพื้นที่กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในภารกิจตามวัตถุประสงค์ของรฟม.อันได้แก่พื้นที่ที่1ค่ะพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัฐธรรมพื้นที่สถานีคลองบางไผ่มูลค่า 175.16 ล้านบาท 2. พื้นที่บริเวณลานจอดรถจรสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการพื้นที่ในสถานีเคหะมูลค่า 91.988 ล้านบาท 3. พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางมูลค่า 224.993 ล้านบาทเพื่อให้คสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV ของทางคสมกซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2568อนุมัติให้ทางคสมกเช่ารถโดยสารประจำทางหรือรถ EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของคสมกที่มีอายุการใช้งานมาอยู่ที่ประมาณ 20-30 ปีนะคะรวมทั้งติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จไฟฟ้าโดยรถโดยสารประจำทางโดยการเช่าพื้นที่ของรฟม.เพื่อใช้เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV ดังกล่าวมีระยะการเช่าเวลารวมทั้งสิ้น8ปีค่ะนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ของรฟม.พิจารณาเห็นแล้วว่าการใช้พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ทำให้วัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินเดิมต้องเสียสภาพไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าทางรฟม.ยังสามารถให้บริการกิจการไฟฟ้าได้ตามปกติซึ่งเป็นไปตามนัยยะมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2562นอกจากนี้การอนุญาตให้คสมกใช้พื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้เชิงธุรกิจของรฟม.ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่ทางรฟม.เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นเป็นไปเพื่อให้บริการประชาชนและจะเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลให้ทางรฟม.นะคะมีจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าและมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะโดยในทั้งนี้นะคะทางคสมกมีแผนลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่และรับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม2569ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีนับจากวันที่รับมอบเช่นการปรับปรุงลานจอดรถการก่อสร้างหลังคาคลุมรถและการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าซึ่งแล้วเสร็จในช่วงเวลาใกล้เคียงกับกำหนดการที่รับมอบรถงวดที่1ในวันที่1เมษายน2570ค่ะก็เรียกว่าเป็นการบริการภาคประชาชนเพื่อที่จะให้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวกง่ายดายมากขึ้นนั่นเองค่ะข่าวต่อไปค่ะในช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะกำลังจะเข้าพรรษาแล้วหลายๆท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าช่วงนี้มีฝนตกหนักมากเลยทีเดียวบางพื้นที่ก็มีอุทกภัยเกิดขึ้นด้วยดังนั้นทางปภ.ค่ะมีคำเตือนออกมา71จังหวัดรับมือฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันยกระดับการแก้วิกฤตน้ำเป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในการประชุมเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569และคาดการว่าฤดูฝนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม2569ส่วนภาคใต้นะคะจะยังมีฝนต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม2569และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีการจัดประชุมเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569นี้มีการร่วมกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์คาดการณ์การบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์กรมหาชนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการประสานแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลเพื่อการแจ้งเตือนมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวอลรูมเพื่อการแจ้งเตือนภัยของชาติโดยมีการนำข้อมูลที่ได้จากทุกหน่วยงานมาประมวลผลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีจะช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอีกทั้งทางกรมอุตุนิยมวิทยายังได้มีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่29พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้ประสานแจ้ง71จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประกอบด้วยภาคเหนือจำนวน17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน20จังหวัดภาคกลางจำนวน25จังหวัดและภาคใต้จำนวน9จังหวัดนะคะในส่วนภาคใต้ที่ประกาศเตือนภัยมีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงได้แก่จังหวัดระนองอำเภอระนองสุขสำราญอำเภอกระเปอร์จังหวัดพังงานะคะแล้วก็อำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีส่วนจังหวัดภูเก็ตประกาศเตือนในทุกอำเภอค่ะอีกทั้งปภ.ยังได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AAS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนฝนหนักเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดรีบยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและกลุ่มเปราะบางซึ่งทางปภ.ได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจัดทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่และจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดหากประเมินแล้วมีความเสี่ยงให้หน่วยงานในพื้นที่ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นมิให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดกรณีพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีคลื่นลมแรงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับ

0: เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีลมฝนแรงในทุกๆวันเลยทีเดียวท่านใดที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลยังไงก็ระมัดระวังมากๆนะคะโดยท่านที่อยู่ในพื้นที่ทะเลที่จะต้องเดินทางอาจจะเป็นการท่องเที่ยวหรือจะเป็นการเดินทางข้ามเกาะใดๆก็ตามทียังไงฟังคำเตือนของทางปภ.และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่วนท่านใดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและได้รับเซลบอดแคสต์นะคะก่อนที่จะกดตกลงรับทราบข้อมูลรบกวนอ่านข้อมูลนิดนึงว่าทางปภ.ให้ปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อจะได้ปลอดภัยกับตัวท่านเองมากที่สุดค่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามีเรื่องราวเตือนภัยของทางจังหวัดภูเก็ตมาฝากกันแต่จะเป็นเตือนภัยเรื่องอะไรครู่เดียวค่ะ
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้สิทธิ์แล้วเอาไปซื้ออะไรได้บ้างมาดูกันครับข้อมูลนี้จากเว็บของโครงการนะครับระบุว่าสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนายน69ถึง30กันยายน69เวลา 6:00 นจนถึง 5:00 นครับซึ่งท่านต้องเติมเงินผ่านจีวอลเล็ตในแอปเป่าตังก่อนนะครับถึงจะเริ่มใช้จ่ายได้กับร้านค้าที่เขาเข้าร่วมโครงการครับโดยของที่ซื้อได้นะครับเช่นพวกอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะครับส่วนของที่ซื้อไม่ได้นะครับคือพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าบริการล่วงหน้าเช่นพวกค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเทอมครับและย้ำว่าสิทธิ์นี้นะครับรัฐสนับสนุน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนครับโดยสิทธิ์จะไม่ถูกทบในเดือนถัดไปวงเงินสิทธิ์จะถูกปรับใหม่ทุกวันที่1ของเดือนครับโดยไวเข้าใจง่ายสทค.บอกครับยังไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุนะครับข่าวนี้ข่าวจริงกดเซฟแชร์บอกต่อด่วนครับช่วงต้นเดือนพฤษภาคม69หลังจากโลกออนไลน์เขามีการแชร์อีกแล้วนะครับว่าปรับเพิ่มเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาทเนี่ยกรมกิจการผู้สูงอายุเขาออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2566ครับโดยมีอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุนะครับ60ถึง69ปีได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือน70ถึง79ปีรับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือน80ถึง89ปีได้รับเบี้ยยังชีพ800บาทต่อคนต่อเดือนและ90ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับข่าวนี้ข่าวจริงตรวจสอบแล้วฝากแชร์บอกต่อได้เลยครับเร็วไวเข้าใจง่ายสทค.บอกครับเดินหน้าทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับคัดกรองผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงคาดว่าใช้เวลา2เดือนแล้วเสร็จครับข้อมูลนี้จากนายพระดอนปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยถึงการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครับจำนวน 13.2 ล้านสิทธิโดยรัฐบาลเขาเห็นถึงข้อร้องเรียนของประชาชนครับที่เขาบอกว่ามีผู้เดือดร้อนตัวจริงบางส่วนยังไม่ได้รับสิทธิ์นี้เลยจึงได้มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับหรือว่ากระทรวงพม.เร่งลงพื้นที่สำรวจเชิงรุกเพื่อเป็นการค้นหาประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเพิ่มเติมครับหลังจากนั้นนะครับจะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังดำเนินการคัดกรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดครับทั้งการตรวจสอบรายได้ต่อปีการถือครองที่ดินและก็สถานะการประกอบธุรกิจครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงครับโดยกระบวนการตรวจสอบและก็คัดกรองสิทธิ์รูปแบบใหม่นี้นะครับคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการเนี่ยประมาณ2เดือนระหว่างนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13กว่าล้านคนเนี่ยยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกติครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับเขาบอกครับไทยช่วยไทยพลัส60 40ประชาชนอย่างเราต้องเติมเงินเข้า G Wallet เท่าไหร่ดีเดี๋ยวคิดเลขให้ดูกันครับกลุ่มคนทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปครับไม่ใช่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน30ล้านสิทธิ์เตรียมลงทะเบียนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วย 4,000 บาทวันที่25ถึง29พฤษภาคม69นะครับทีนี้พอไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะครับรัฐช่วยจ่าย 60% เราออกเอง 40% ใช้ได้สูงสุดวันละ200บาทต่อวันตกลงแล้ววันนึงเนี่ยเราจะซื้อของได้กี่บาทและควรจะเติมเงินเข้า G Wallet เท่าไหร่ดีครับวิธีคิดนะครับ200บาทต่อวัน200เนี่ยเท่ากับ 60% ของยอดจริงที่รัฐออกให้เอา200หาร60คูณด้วย100เพื่อที่จะหายอดเต็ม 100% เท่ากับว่าเราซื้อของเองได้สูงสุดวันนึงเนี่ย 333.33 บาทเท่ากับว่าวันนึงเนี่ยเราจ่ายเอง 133.33 บาทครับทีนี้เดือนนึงเนี่ยรัฐช่วย 1,000 บาทเท่ากับว่าเราซื้อสินค้าราคาเต็มได้ 1,666.67 บาทครับเทคนิคจำง่ายสุดครับรัฐช่วย 60% 200บาทต่อวันเราจ่ายเอง 40% เท่ากับ 133.33 บาทต่อวันรวมแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราใช้ซื้อของได้ 333.33 บาทต่อวันครับทั้งนี้ถ้าเติมเงินเกินไปไม่ต้องกังวลนะครับเงินใน G Wallet สามารถโอนกลับมาที่บัญชีธนาคารของท่านได้ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสำหรับเขาบอกครับได้ไม่เต็มร้อยจริงหรือเปล่าครับ Volvo ออกมาชี้แจงแล้วหลังเกิดเหตุรถรุ่น EX30 เกิดไฟไหม้ขนาดที่ชาร์จครับ21พฤษภาคม69ครับข้อมูลนี้จากการหารือชี้แจงกันระหว่าง

0: คบกับทางวอลโว่ครับโดยรัฐมนตรีสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับติดตามเรื่องนี้ครับโดยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามที่เป็นข่าวนะครับทางบริษัทเองก็ได้ดำเนินการเจรจาในการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่แล้วก็ชดเชยค่าเสียหายให้ซึ่งมีทั้งที่เจรจาเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาส่วนกรณีรถคันอื่นๆบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องครับโดยบริษัทยืนยันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนได้ผ่านการปรับปรุงและก็ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขเนี่ยบริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินร้อยละ70ครับพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทให้แล้วก็จะมีการจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้รถยนต์คันเดิมครับแบตเตอรี่ล็อตแรกจำนวน800ชุดเนี่ยมาถึงไทยแล้วเมื่อ18พฤษภาคมที่ผ่านมาครับและเริ่มดำเนินการเปลี่ยนตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยมีศูนย์บริการแล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญ15แห่งรอรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันครับคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายใน31สิงหาคม69ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทยังไม่มีนโยบายในการรับซื้อคืนส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์บริษัทขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนครับนอกจากนี้สคบเองเขาจะพิจารณามติในเรื่องของการฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคครับที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาซึ่งยังไม่ได้มีการพูดถึงเลยจึงมอบหมายให้ทางสคบเนี่ยไปเร่งพิจารณาหากเข้าองค์ประกอบคดีทางอาญาด้วยก็จะมีโทษทั้งจำและปรับครับทั้งนี้ทางนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวสามารถร้องทุกข์ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสคบครับ
1: ยาเสพติดคืออันตราย

0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการอปมช.คุยข่าวนะคะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้มีแดดอ่อนๆแต่ว่าก็มีไอละอองฝนโปรยปรายยังไงก็ระมัดระวังสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะโรคที่มากับอากาศชื้นๆแบบนี้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดทั้งหลายทั้งแหล่โอ้โหแต่ละคนจามกันตั้งแต่ฝนตั้งเค้าเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอาหารน้ำดื่มก็ตามทีนะคะโดยมากน้ำดื่มก็จะมีการกรองมีการต้มอะไรแล้วแต่ว่าในหลายๆครั้งบางทีเรารีบดื่มก็เลยทำให้มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์แบคทีเรียไวรัสต่างๆลงมาในน้ำเลยทำให้เกิดอาการท้องเสียได้มีแล้วนะคะสำหรับกรณีที่เกิดแบบทานอาหารปกติเลยดื่มน้ำแล้วก็เกิดอาการท้องเสียในช่วงนี้นะคะระมัดระวังกันนิดนึงค่ะก่อนที่จะดื่มน้ำกรองซะก่อนแล้วก็อย่าลืมนำน้ำไปต้มจะเป็นการดื่มที่ปลอดภัยที่สุดณตอนนี้นั่นเองนะคะน้ำดื่มขวดก็ปลอดภัยในส่วนหนึ่งเนาะแล้วแต่ที่จะเลือกนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างท่านใดที่รอคอยการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าวันพรุ่งนี้แล้วนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสิรินธรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดภูเก็ตในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันจันทร์ที่7มิถุนายน2569ค่ะการแต่งกายสำหรับประชาชนผู้เฝ้าร่วมรับเสด็จชุดสุภาพไว้ทุกสวมรองเท้าหุ้มส้นแบบไม่เปิดเท้านะคะสุภาพสตรีขอเป็นกระโปรงหรือผ้าถุงสุภาพบุรุษก็ใส่สแลกแล้วก็รองเท้าหนังจะเป็นการสุภาพมากที่สุดเลยโดยจะต้องถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก่อนเวลา 06.30 น.เพื่อเข้าจุดคัดกรองค่ะในช่วงนี้ท่านใดที่ไปเที่ยวทะเลในทิศตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตบ้างหรือเปล่าบริเวณหาดกะตะกะรนนะคะก็อาจจะเห็นชายหาดมีสีม่วงสดใสอันนั้นคืออันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ค่ะมีการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกับการเตือนภัยพบแมงกระพุนหมวกโปรตุเกสพบมากในบริเวณพื้นที่ชายหาดกะตะน้อยกะรนแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสเนี่ยค่ะเป็นแมงกระพุนที่เป็นสัตว์ทะเลมีพิษร้ายแรงมักถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นบริเวณหาดลักษณะเด่นมีถุงลมสีฟ้าม่วงหรือชมพูสดใสลอยอยู่บนผิวน้ำคล้ายกับเรือใบนะคะใต้ถุงลมมีหนวดสีน้ำเงินยาวได้ตั้งแต่10ถึง30เมตรเลยทีเดียวมีเข็มพิษจำนวนนับล้านเซลล์พิษเมื่อสัมผัสจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงอาจทำลายระบบประสาทและหัวใจหากแพ้รุนแรงอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งณตอนนี้นะคะเทศบาลตำบลกระรนก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังแล้วก็มีการปักป้ายเตือนให้ระวังพิษจากแมงกระพุนหมวกโปรตุเกสด้วยนั่นเองค่ะมารู้จักหน้าค่าตาของเจ้าแมงกระพุนตัวนี้กันสักหน่อยค่ะชื่อเต็มของเขาก็คือแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตุเกสเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงพบได้ตามผิวน้ำนะคะถึงแม้จะมีชื่อเรียกว่าแมงกระพุนแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่ใช่สปีชีส์เดียวกับแมงกระพุนค่ะเป็นโคโลนีของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มารวมตัวกันจนดูเหมือนกับเป็นตัวเดียวกันนั่นเองลักษณะเด่นมีถุงลมสีฟ้าม่วงใสสีชมพูรูปทรงคล้ายกับหมวกทหารของเรือรบโปรตุเกสหนวดนะคะจะมีลักษณะหนวดเส้นเล็กๆสีฟ้าหรือม่วงยาวได้ตั้งแต่10ถึง30เมตรทำหน้าที่ล่าเหยื่อมีเข็มพิษที่ร้ายแรงอยู่บริเวณปลายหนวดด้วยความรุนแรงของพิษนะคะจะทำลายระบบประสาทผิวหนังและหัวใจหากโดนต่อยจะมีความปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงและอาจจะเกิดอาการแพ้จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้สิ่งที่ต้องทำค่ะสำหรับท่านที่โดนสัมผัสไปเรียบร้อยแล้วใช้อย่าห้ามนะคะข้อห้ามคือห้ามใช้น้ำจืดล้างหรือขยี้เป็นอันขาดเพราะว่าการกระทำแบบนั้นจะทำให้เข็มพิษแตกแล้วก็ปล่อยพิษได้มากขึ้นนั่นเองต่อมาบางคนคิดว่าใช้น้ำส้มสายชูไหวไหมเพราะปกติการแก้พิษแมงกะพรุนก็จะใช้น้ำส้มสายชูสำหรับกรณีของเจ้าเรือรบโปรตุเกสเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะคะห้ามใช้แอลกอฮอล์น้ำส้มสายชูหรือการปัสสาวะรดเพราะว่าจะทำให้พิษกระจายได้มากขึ้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะสำหรับการที่มีความเชื่อว่าเมื่อเกิดพิษแมงกระพุนขึ้นนะคะอาจจะใช้ไม้บัดพลาสติก เอามาทุบมาตีที่แผลได้ไหมคำตอบคือไม่ได้แต่ให้ใช้วัสดุแข็งๆนะคะไม่ใช่ใช้มือของคนที่ไปช่วยนะในการเคลียร์เอาหนวดที่ติดบริเวณผิวหนังออกนะคะหลังจากนั้นค่ะล้างแผลด้วยน้ำทะเลแล้วก็รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อประเมินสถานการณ์นะคะว่ามีความแพ้เกิดขึ้นกับร่างกายของท่านมากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะก็เรียกว่าช่วงนี้ใครที่ไปลงเล่นน้ำทะเลนอกจากจะต้องดูในเรื่องของสัญญาณธงแล้วนะคะโดยมากพื้นที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตท้องทะเลค่อนข้างจะมีคลื่นลมแรงพอสมควรแล้วก็จะตีธงแดงไว้ตลอดเวลาอันนี้ระมัดระวังเรื่องของการจมน้ำหนึ่งละในอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเจ้าแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสนั่นเองค่ะเรียกว่าช่วงหน้าฝนต้นฝนแบบนี้ลมแรงคลื่นลมแรงก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทะเลสักนิดนึงค่ะมาถึงเรื่องราวความสวยความงามซึ่งเป็นไวรัลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับกรณีที่ได้มีการนำชุดผ้าไทยไปแสดงที่กรุงปารีสนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นะคะณพิพิธภัณฑ์ในกรุงปารีสค่ะมีการนำเอาชุดผ้าไทยในทีมที่บอกว่าราชภัตราสู่สากลค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นำชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลนะคะ La Moderne Majesty Royal Thai Dress from Traditional to Modernity จัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองครบวาระ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการในครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรสำคัญได้แก่กระทรวงพาณิชย์สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีขออภัยค่ะพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ค่ะมูเซเดอาร์คที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งเปิดมาวันแรกก็มีประชาชนชาวฝรั่งเศสไปยืนรอขบวนยาวมากเพื่อที่จะเข้าชมนิทรรศการนี้พิพิธภัณฑ์ในการถ่ายทอดนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกายผ้ายกโบราณงานหัตถศิลป์ชั้นสูงตลอดจนผลงานร่วมสมัยของนักออกแบบไทยกว่า200รายการโดยได้รับการดูแลจากพันธรักษ์ประจำคอลเลกชันศิลปะอาเซียนและอิสลามของมุสเดอาร์คดีคอเรทีฟเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น7ห้องจัดแสดงโดยเริ่มต้นด้วยห้องปฐมบท170ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและทางการทูตต่อด้วยห้องที่2นะคะชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นชุดประจำชาติไทยภายในมีการจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสะท้อนถึงการสืบสารและต่อยอดความงดงามของเครื่องแต่งกายไทยในทุกยุคทุกสมัยอีกหนึ่งห้องจัดแสดงสำคัญก็คือราชภัตราคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ที่นำเสนอความประณีตของงานหัตถศิลป์ไทยผ่านเครื่องใช้และของประดับตกแต่งหลายอย่างอาทิกระเป๋าพัดเขียนลายและเครื่องเบญจรงค์ในขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือห้องฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงและสถาบันงานปักชนของชนชั้นสูงเลอซาชนับเป็นครั้งแรกที่ได้จัดแสดงกระบวนการทรงงานและการค้นคว้าร่วมกับห้องเสื้อฝรั่งเศสของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านภาพร่างตัวอย่างผืนผ้าและงานปักระดับวิจิตรสุดๆเลยค่ะในงานนิทรรศการยังคงนำเสนอความงดงามข ของผ้ายกทองและผ้าทอพื้นถิ่นซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการทอจากภูมิภาคต่างๆของไทยรวมถึงห้องผ้าไหมมัดหมี่ในงานแฟชั่นชั้นสูงที่เผยให้เห็นการนำผ้าไทยไปสู่โลกแฟชั่นชั้นสูงของฝรั่งเศสผ่านงานออกแบบร่วมกับสถาบันปักชั้นสูงเลอซาชนอกจากนี้นะคะผู้เข้าชมยังได้ชื่นชมผลงานของนักออกแบบไทยร่วมสมัยในบทบาทของผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ผ่านห้องศิลปะการปักจากแบรนด์สิริวรรณวรีซึ่งทรงก่อตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยผลงานจากดีไซเนอร์แบรนด์ไทยร่วมสมัยได้แก่ธิรพันธ์และอาสวะเป็นต้นค่ะที่ร่วมกันถ่ายทอดอัตลักษณ์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์สัมผัสความงดงามและความประณีตแห่งมรดกทางวัฒนธรรมไทยผ่านนิทรรศการราชภัตราสู่สากลได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง1พฤศจิกายนที่พิพิธภัณฑ์มูเซ่ The Art Decorative กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองนะคะบางคนบอกแล้วจะบินไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงช่วงนี้น้ำมันแพงมีอีกหนึ่งที่ค่ะที่จัดแสดงผ้าได้สวยงามเช่นเดียวกันสวยจริงๆได้ขึ้นไปดูเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คืออยู่ที่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครบ้านเรานั่นเองค่ะกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็ชมฟรีตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้ชมกันอยู่ซึ่งบอกว่าฉลองพระองค์ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี่สวยงามวิจิตรมากๆเลยทีเดียววันนี้ทิ้งท้ายกันในช่วงสุดท้ายกับการรู้จักกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบค่ะซึ่งทั้ง8แบบนี้นะคะมีชื่ออ้างอิงมาจากตำหนักที่พักในพื้นที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบมีที่มาที่ไปนะคะเราไม่ได้แบบยกมาลอยๆหรือไปก๊อปปี้จากใครมาแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ทรงคิดค้นขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2503ในขณะที่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปค่ะทรงพบว่าสตรีไทยณขณะนั้นไม่มีชุดแต่งกายประจำชาติที่เป็นแบบแผนสากลจึงได้โปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์การแต่งกายของไทยและได้ทรงออกแบบสร้างสรรค์ชุดไทยขึ้นมาเพื่อทรงใช้ในโอกาสต่างๆโดยที่พระองค์ได้ทรงออกแบบมานะคะมีทั้งหมด8แบบที่เรารู้จักกันในนามชุดไทยพระราชนิยม8แบบนั่นเองค่ะชุดแรกค่ะเป็นชุดไทยเรือนต้นดูสบายๆนิดนึงนะคะตั้งชื่อตามพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตเป็นชุดไทยแบบลำลองออกแบบให้สวยสวมใส่ได้ง่ายสบายเป็นที่สุดเสื้อคอกลมตื้นแขน3ส่วนผ่าอกติดกระดุม5เม็ดแยกชิ้นกับผ้านุ่งเป็นคนละชิ้นกันนะคะสำหรับโอกาสที่เหมาะสมเป็นงานที่ไม่เป็นทางการเช่นงานกฐินงานเที่ยวพักผ่อนหรืองานทำบุญโดยทั่วไปนะคะที่ชาวบ้านเขาใส่ไปกันนั่นเองค่ะชุดที่สองค่ะชุดไทยจิตรดาตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรดาละโหฐานโดยมีลักษณะเด่นคือเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยแขนยาวผ่าอกนุ่งกับผ้าสิ้นป้ายจับจีบหน้านางโอกาสที่เหมาะสมเป็นงานพิธีการในช่วงกลางวันเช่นงานพระราชพิธีงานศพหรืองานรับแขกเมืองค่ะชุดที่3ชุดไทยอมรินทร์ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยลักษณะเด่นคล้ายกับชุดไทยจิตรดานะคะแต่มีความหรูหรามากกว่านิยมใช้ผ้ายกทองหรือผ้าไหมทออย่างประณีตไม่ต้องคาดเข็มขัดไทยโอกาสที่เหมาะสมงานพระราชพิธีงานพิธีตอนค่ำหรือการรับประทานอาหารอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะชุดที่4ค่ะชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานใช้สำหรับงานพระราชพิธีและงานพิธีเต็มยศในช่วงค่ำลักษณะเด่นเป็นเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบคอตั้งตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชุดเดียวกัน คาดเข็มขัดไทยโอกาสที่เหมาะสมงานพระราชพิธีงานสโมสรสันนิบาตหรืองานพิธีมงคลสมรสค่ะชุดที่5ชุดไทยจักรีที่มาของชื่อตั้งตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นชุดไทยห่มสบายเปิดไหล่หนึ่งข้างนะคะท่อนล่างเป็นผ้านุ่งจีบท่อนบนห่มสบายปักดิ้นเงินดิ้นทองหรือไม่ปักก็ได้โดยเย็บติดกับผ้านุ่งหรือห่มต่างหากคาดเข็มขัดทับนะคะโอกาสที่เหมาะสมจะเป็นงานพิธีกลางคืนงานราตรีสโมสรหรืองานแต่งงานค่ะชุดที่6ค่ะชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นชุดไทยแบบคอกว้างไม่มีแขนตัวเสื้อปักด้วยดิ้นเงินดิ้นทองหรือลูกปัดอย่างงดงามนุ่งจีบโอกาสที่เหมาะสมพิธีเต็มยศกลางคืนงานสโมสรสันนิบาตชุดที่7ชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นชุดสำหรับสตรีบรรดาศักดิ์สมัยก่อนตัวเสื้อเหมือนชุดไทยบรมพิมานคือแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งแต่มีการห่มสบายสะพักแบบหนึ่งทับอีกชั้นโอกาสที่เหมาะสมงานพระราชพิธีเต็มยศหรือใช้ในตอนค่ำช่วงที่อากาศเย็นชุดสุดท้ายชุดที่8นะคะสวยงามที่สุดในบรรดาทุกชุดเลยก็คือชุดไทยจักรพรรดิค่ะตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นชุดไทยที่หรูหราและเต็มยศที่สุดลักษณะเด่นท่อนบนห่มสบายแพรจีบเป็นชั้นในแล้วห่มสบายสะพักทับอีกชั้นหนึ่งอย่างสตรีบรรดาศักดิ์โบราณเครื่องประดับแบบจัดเต็มเลยนะคะโอกาสที่เหมาะสมเป็นงานพระราชพิธีหรือพิธีการที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศนั่นเองจะเห็นได้ว่าชุดไทยพระราชนิพนิยมทั้ง8แบบมีที่มาที่ไปและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้ทรงค้นคว้าจากอดีตการของเรามาก่อนว่ามีชุดไทยในยุคสมัยใดแต่งกายแบบใดบ้างเพื่อที่จะได้ออกแบบในขณะที่เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาและในโซนยุโรปได้อย่างสง่างามและก็สวยงามทีเดียวค่ะและก็เป็นต้นแบบในการแต่งกายของสตรีไทยยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถจะบินไปฝรั่งเศสเพื่อที่จะไปชมนิทรรศการตรงนู้นได้ชมได้ค่ะที่ประเทศไทยนะคะโดยตอนนี้ค่ะมีการจัดพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเข้าชมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วก็ยาวต่อไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดปิดค่ะภายในพระบรมมหาราชวังเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมฉลองพระองค์ในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสิริราชภัตราบรมราชินีนาถฉลองพระองค์แบบสากลจากผ้าไทยตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2503ถึง2543เรียกร่วมเรียนรู้พระปรีชาด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยและการส่งเสริมอาชีพประสบนิกรค่ะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าภายในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเขตดุสิตนั่นเองนะคะเรียกว่าอยากจะให้ทุกท่านเชิญชวนเลยก็ว่าได้ไปชมสักครั้งหนึ่งเป็นบุญตามากๆนอกจากห้องที่มีการแสดงชุดไทยที่สมเด็จพระพันปีได้เคยทรงไปแล้วนะคะก็ยังคงมีชุดแล้วก็ผ้าโบราณอีกหลายชิ้นเลยทีเดียวที่มีอายุนับร้อยปีต้องบอกว่าเห็นลักษณะการทอผ้าแล้วก็การแต่งกายของชนชาติไทยในสมัยก่อนรวมกระทั่งถึงการสืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นท่านใดที่อยากจะเรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของชุดไทยในรูปแบบต่างๆก็สามารถที่จะไปชมได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะที่พระบรมมหาราชวังค่ะและสำหรับท่านใดที่ในช่วงนี้เห็นการแต่งกายของสตรีไทยมีการประยุกต์มีการออกแบบในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดจากผ้าแบบเดิมของไทยจนกระทั่งณตอนนี้เนี่ยชุดไทยเป็นที่รู้จักไกลไปทั่วโลกเลยทีเดียวแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างชาติก็กลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อยากจะใส่ชุดไทยถ่ายรูปตามพื้นที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายแท้หญิงแท้รวมกระทั่งกลุ่ม LGBTQ+ นะคะซึ่งคุณซีนอนจากทางอินโดนีเซียใช่ไหมเดินทางมาประเทศไทยแล้วก็แต่งกายเจิดจรัสในชุดผ้าไทยคงจะเห็นคลิปไปหลายๆคลิปแล้วและ ที่สำคัญในช่วงเดือนนี้นะคะมิถุนายน2569ก็เป็นช่วงไพร์มันจังหวัดภูเก็ตก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันสำหรับความเท่าเทียมกันความหลากหลายทางเพศนะคะโดยช่วงต้นเดือนก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่หาดป่าตองมีการแข่งวอลเลย์บอลนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายฉะนั้นอย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวในกลุ่ม LGBTQ+ นี้ด้วยและวันที่27มิถุนายน2569นี้ค่ะกับการจัดพาเหรดในช่วงPride Month ในโซนภูเก็ตซิตี้นั่นเองนะคะชื่อทีมงานนี้ก็คือภูเก็ตซิตี้พรายด์2026นั่นเองนะคะโดยทีมงานของคุณคิมตู้กับข้าวอย่าลืมไปชมขบวนแห่ช่วงประมาณเย็นๆนะคะก็จะเริ่มสตาร์ทจากลานมังกรค่ะเข้าสู่ถนนถลางเวียนมาที่จบที่ชาร์เตอร์แบงค์นะคะตอนนี้ที่ชาร์เตอร์แบงค์เองก็มีน้องกระต่ายที่สวมสบายสีรุ้งสวยงามเลยทีเดียวฉะนั้นอย่าลืมแวะเวียนกันไปเช็คอินได้เลยค่ะวันนี้สำหรับรายการอปมช.คุยข่าวเช้าวันอาทิตย์ก็คงจะหมดเวลาของณภัทรแล้วนะคะอาทิตย์หน้าก็คงจะเป็นท่านถัดไปที่จะมาได้พบปะพูดคุยกับเรื่องราวข่าวสารในช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้หมดเวลาก็คงจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบ.บังคับใช้กฎหมายเอาผิดบริษัทขนส่งทำพัสดุพังสูญหายห้ามอ้างสัญญาชดเชยไม่เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนด้านบริการขนส่งพัสดุเอกชนพุ่งสูงถึง424เรื่องในช่วงปี2568ถึง2569โดยเฉพาะปัญหาสินค้าสูญหายชำรุดและการที่ผู้ประกอบการมักอ้างเงื่อนไขจำกัดวงเงินชดเชยเช่นไม่เกิน 2,000 บาทซึ่งต่ำกว่ามูลค่าความเสียหายจริงได้สั่งการด่วนให้สคบ.เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ไม่สามารถนำมาอ้างได้โดยอัตโนมัติหากผู้ส่งไม่ได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งพร้อมกันนี้สคบ.จะร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทขนส่งใช้ข้อได้เปรียบทางสัญญามาเอาเปรียบประชาชนทางนี้ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการรักษาสิทธิ์ของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและเปิดกล่องพัสดุไว้เป็นหลักฐานเสมอหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วนสคบ.1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นวันแรกในวันพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
9: นางสาวนลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้น ให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์สแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนรวมจ่ายให้อัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนรวมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลจะจ่าย160และประชาชนจ่ายเอง140เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้รัฐจะช่วยสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ถึง30กันยายน2569ตัดสิทธิ์ประดับผิวรายงาน
1: เนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius ที่เกิดการระบาดของไวรัสฮันตากลับมาให้บริการอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานสาธารณสุขของเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้เรือสำราญ MV Hondius กลับมาเดินเรืออีกครั้งหลังผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายระหว่างการเดินทางเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่บริษัท Oceanwide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือสำราญ MV Hondius ระบุว่าเรือลำดังกล่าวจะกลับมาให้บริการตามกำหนดการอีกครั้งในวันที่13มิถุนายนนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว13รายรวมถึงผู้เสียชีวิต3รายโดยเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์ฟันแท้ที่ติดเชื้อทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะโรคน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
11: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
6: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเห

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: จากที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกรัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนายกรัฐมนตรีเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนปารีสแซงต์แชร์แมงป้องกันแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จหลังเอาชนะอาร์เซนอลในการดวลจุดโทษต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนเส้นใยแห่งภูมิปัญญาสู่พืชเศรษฐกิจยั่งยืน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ช่วงปี2520ถึง2529พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งปลูกฝิ่นคุณภาพที่ดีที่สุดของโลกเนื่องจากมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพอากาศและดินที่เหมาะสมชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกพืชเสพติดจนเกิดปัญหาและความมั่นคงของชาติภาครัฐจึงต้องดำเนินการปราบปรามโดยส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนรวมทั้งกัญชงซึ่งเป็นพืชที่ชาวเขาเผ่าม้งใช้ประโยชน์จากเส้นใยนำไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงอำเภอเชียงดาวได้พระราชทานพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากกัญชงในด้านเศรษฐกิจเพราะให้เส้นใยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เกษตรกรสามารถปลูกแปรรูปและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชงได้อย่างถูกต้องความพยายามดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายที่เปิดทางให้การใช้ประโยชน์จากกัญชงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของเส้นใยที่มีความเหนียวน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนลำต้นสามารถต่อยอดเป็นวัสดุก่อสร้างมวลเบาที่แข็งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่เมล็ดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพส่วนใบและดอกมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนแนวพระราชดำริที่ทรงมองเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นและแปรเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิดนางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันอายุ54ปีพร้อมคณะอีก7คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าใช้โอกาสในวันหยุดวิสาขบูชาเดินทางมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
4: ก็คือตั้งใจจะกราบ ท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านก็จะตั้งใจบอกพระองค์ท่านว่าเราก็จะอยู่เป็นคนดีต่อไปตามที่ท่านพระองค์ท่านวางแนวทางอะไรไว้ให้เราจะปฏิบัติทาง
3: ขณะที่นางสาวนภศรธรรมวิจิตรอายุ60ปีกล่าวว่าในฐานะคนไทยต้องมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิตพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาตลอดพระชนชีพ
5: ถ้ามีโอกาสได้เข้ามากราบท่านจะต้องรีบเข้ามากราบก่อนเพราะเวลามันจะกระชั้นชิดก็พี่จะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะหาเวลามาเราอยู่ในประเทศไทยเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ในเมื่อพระองค์ท่านทำคุณประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเยอะแยะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานปิดในเวลา 11:00 นสำหรับวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสานมหาบารมีวิสาขบูชาโลกนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และถวายไม้ค้ำโพและถวายผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดดวงประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจึงได้จัดให้มีพิธีถวายเป็นพุทธบูชาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และเวียนเทียนโดยในปีนี้ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมได้มีการจัดกิจกรรมการจุดดวงประทีป1ล้านดวงและสวดมนต์1ล้านจบเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญทำจิตใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์และละเว้นการทำความชั่วในโอกาสสำคัญนี้ขณะที่ในส่วนภูมิภาคกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยมี9พื้นที่สำคัญประกอบด้วยวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัยวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีและวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างทางปัญญาและศรัทธาให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอย่างต่อเนื่อง
6: ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาโดยร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงร่วมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนพระมหาปวรุษปุญญวราคโมเลขานุการฝ่ายเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเปิดเผยว่าทางวัดได้เตรียมสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมในช่วงเย็นยาวไปตลอดทั้งคืนพร้อมฝากข้อคิดคติธรรมในวันวิสาขบูชาโดยเน้นย้ำถึงหลักทางสายกลาง
7: วันวิสาขบูชานี่นะพระพุทธองค์ก็สอนธรรมจักรกับวัฒนสูตรให้เดินทางสายกลางอย่าไปเคร่งเกินไปอย่าไปอ่อนเกินไปก็ไม่ดีชีวิตของเรามันเปรียบเสมือนกับเส้นได้ถ้าเราดึงตึงเกินไปมันจะขาดถ้าย่อนเกินไปก็ไม่ดีทำตัวให้เหมือนเส้นได้ทำให้พอดีแล้วชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเราเจริญ
6: ขณะที่นางกวินทิพย์บุญสร้างวัย65ปีจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดโดยได้ร่วมพิธีห่มผ้าและถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมเปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมากแม้อากาศจะร้อนแต่รู้สึกเย็นในใจส่วนช่วงเย็นก็จะไปร่วมพิธีเวียนเทียนด้วย
8: จิตเราก็ปิติอะนะคะเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะทำแต่สิ่งคือสิ่งดีงามอะนะคะถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าเป็นพิธีกรรมแต่เราก็มองว่าเหมือนเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งนะมาการห่มผ้านะก็ถือว่าเป็นตัวแทนพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะ
6: นอกจากนี้ในช่วงเย็นวันนี้จะมีกิจกรรมไฮไลท์คือการเปิดสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาณบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานซึ่งประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตาและเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะเริ่มพิธีอัญเชิญเทียนรุ่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายแด่องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชตามด้วยการทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและกิจกรรมเวียนเทียนรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา12กันจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
9: ที่วัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายศรีนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนประชาชนนำคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ที่จังหวัดระนองพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมประกอบพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงในงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569
10: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดงานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินประจำปี2569เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความผูกพันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสำหรับพิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ดาทุและพระธรรมธาตุเจดีย์ศรีระนองเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามทั้งนี้งานวันวิสาขบูชาสารสัมพันธ์2แผ่นดินจังหวัดระนองจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
11: นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีถวายผ้าห่มแห่ผ้ารอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลและพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2519ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำไปสู่ความสงบสุขของตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวมโดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลลำพูเจ้าอาวาสวัดกำแพงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลนับเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนราธิวาสเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในชายแดนภาคใต้เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนทำนุบำรุงศาสนสถานณวัดถ้ำเสือบรรยากาศที่บริเวณวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากมารอต้อนรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพลังศรัทธาสมทบทุนปรับปรุงและสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือเพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเนื่องจากวัดถ้ำเสือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณแล้วยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาที่สวยงามขณะที่จังหวัดกระบี่และอบจ.กระบี่ได้เตรียมความพร้อมจัดเตรียมเต็นท์เก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกว่า 2,000 คนพร้อมจัดโรงทานบริการอาหารน้ำดื่มไว้บริการแก่ผู้มาร่วมงานด้วยรวมถึงจังหวัดกระบี่ได้ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่บริเวณประตูทางเข้าวัดถ้ำเสือและท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนยื่นเรื่องร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงบริเวณวัดถ้ำเสือเวลาประมาณ 11 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่200คนร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เป็นการต้อนรับก่อนเข้าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นจะพบปะกับพี่น้องประชาชนและจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายวันเดียวกันรัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติระวังมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์พร้อมกำชับกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มราคาสินค้าและชุดสังฆทาน
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาจึงขอแจ้งเตือนให้ระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการชวนทำบุญหรือเวียนเทียนออนไลน์สำหรับข้อควรระวังสำคัญมี3ประการคือหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส OTP หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ข้อความ SMS ทางเบอร์แปลกปลอมที่ส่งมาชวนทำบุญเพราะอาจถูกมิจฉาชีพดูดเงินจนหมดบัญชีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมที่อ้างเรื่องการทำบุญออนไลน์เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินของมิจฉาชีพนอกจากนี้รัฐบาลยังได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าโดยเฉพาะชุดสังฆทานและเครื่องทำบุญเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลทางนี้หากประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือจำหน่ายแพงเกินสมควรสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: และในวันนี้วันที่31พฤษภาคมยังเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำแนวทางช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้สมุนไพรการฝังเข็มและสมาธิบำบัดซึ่งเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
13: นายแพทย์พงศธรพ่อเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ร้ายแรงไม่เพียงส่งผลต่อผู้สูบโดยตรงเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนใกล้ชิดผ่านควันบุหรี่มือสองด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่กรมการแพทย์แผนไทยจึงขอแนะนำสมุนไพรเด่นที่ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้แก่ยาดอกขาวปัจจุบันบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาชงมะนาวเพียงหั่นทั้งเปลือกเป็นชิ้นพอดีคำเคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่และโปร่งฟ้าสมุนไพรพื้นบ้านเคี้ยวใบสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี่นอกจากสมุนไพรแล้วยังมีวิธีฝังเข็มลดความอยากบุหรี่โดยผลงานวิจัยชี้ว่าการฝังเข็มจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินทำให้ผู้ติดบุหรี่มีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ลดลงขณะเดียวกันการใช้สมาธิบำบัดซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมลมหายใจก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิต ทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีกำลังใจในการปฏิเสธบุหรี่ได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโทร02-149-5678หรือทาง LINE Official Account @dtam และสามารถเข้าร่วมปรึกษาและเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้ณหอ 11-12 Impact เมืองทองธานีนารุมนอุดมพรรายงาน
0: โรงพยาบาลตรังร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมุ่งสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
14: นายแพทย์สมบัติสัทนาเสาวภาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังกล่าวว่าเนื่องในวันที่31พฤษภาคม2569เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโรงพยาบาลตรังจึงได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ภายใต้แนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยร้ายที่มาจากนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดมีสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นทางนี้ได้เน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อเพราะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยากเลิกสูบบุหรี่สามารถขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600หรือคลินิกฟ้าใสหรือโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ในวันพรุ่งนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศสำหรับวิธีการใช้งานประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยกดเลือกแบนเนอร์โครงการและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ส่วนขั้นตอนการใช้จ่ายเพียงเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินซึ่งระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายให้โดยอัตโนมัติก่อนจะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับสัดส่วนการร่วมจ่ายของโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทหากซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายให้สูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาททั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยโครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการรถสาธารณะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับการใช้สิทธิ์ของประชาชน
15: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเริ่มเปิดให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์บริการรถโดยสารสาธารณะได้สำนักงานขนส่งจังหวัดจึงได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะลงทะเบียนร่วมโครงการเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชน โดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพาสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยสามารถร่วมโครงการได้ทั้งรถแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถซาเล้งรับจ้างรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยรัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าเดินทางและบริการให้กับประชาชนในอัตรา160ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณตอนบนของประเทศถึงวันที่5มิถุนายนนี
16: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเฝ้าระวังในระยะนี้จนถึงวันที่5มิถุนายนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,376 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณน้ำใช้การ21,264 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคุงและเขื่อนลำเปาส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางพบมีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า180จำนวน28แห่งแบ่งเป็นภาคเหนือ12แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาควางมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้กำชับกปภ234สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่กับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเปิดเผยว่าภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเผชิญเหตุการฟื้นฟูและการป้องกันลดผลกระทบเพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง203

0: สนุนต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดูแลประชาชนและการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กปภ.ยังเตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
1: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
1: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:31 น.กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนาวาฟซาลามแห่งเลบานอนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งซึ่งรวมถึงอาคารบ้านเรือนและหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งการกระทำเช่นนี้จะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลนายกรัฐมนตรีซาลามยังคงปกป้องการที่รัฐบาลเลบานอนเดินหน้าติดต่อทางการทูตกับอิสราเอลหลังคณะผู้แทนของทั้งสองประเทศพบหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าวิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศเลบานอนเผชิญกับความสูญเสียน้อยที่สุดความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลอ้างว่ากองทัพอิสราเอลสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนมากขึ้นแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนยังคงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กเซย์ลิคาเชฟผู้อำนวยการของโรซาตอมรัฐวิสาหกิจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์สำคัญต่างๆที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านกองกำลังยูเครนปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโดยมองว่าแถลงการดังกล่าวของรัสเซียเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกล่าวโทษยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าทหารยูเครนปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆก็ตามที่มุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการห้ามการเดินทางหรือปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเพื่อปกป้องการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดเชื้อไวรัสชนิดนี้รวมทั้งยังลดทอนความโปร่งใสและความเชื่อมั่นซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศเหล่านี้ทบทวนมาตรการดังกล่าวอีกครั้งนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังคงมีโอกาสหายป่วยเป็นปกติได้หากได้รับการรักษาพยาบาลที่

0: มีคุณภาพอย่างทันท่วงทีแม้ว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสอาจเผชิญกับอิทธิพลของพายุรุนแรงซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักลูกเห็บตกและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของคลื่นความร้อนรุนแรงที่ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสรวมถึงกรุงปารีสซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านี้มีอุณหภูมิสูงเกิน30องศาเซลเซียสทั้งนี้หลายประเทศในทวีปยุโรปอาทิประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและโปรตุเกสต่างเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้โดยบางประเทศมีอุณหภูมิสูงขึ้นสูงถึง 37-37.8 องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่สนามปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสโดยในเกมนี้ทัพปืนใหญ่ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากไคฮาเวดในนาทีที่6หลังจากนั้นเปรแอชเชได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้อีกจบ90นาทีอาร์เซนอลเสมอเปรแอชเช1ประตูต่อ1ต้องไปสู้กันในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีซึ่งก็ยังไม่มีใครทำอะไรกันได้เพิ่มเติมต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษผลปรากฏว่าเปรแอชเชยิงแม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3ส่งผลให้เปรแอชเชป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนอกจากนี้หลุยส์เอนริเก้กุนซือของปารีสยังเป็นโค้ชคนที่5ที่คว้าแชมป์ถ้วยนี้ได้ถึง3สมัยต่อจากบ๊อบเพรสลีย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์โลอัลเชลอตติและซินีดีนซีดานลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการยืนยันว่าได้ปลดอาร์เนอร์สล็อตกุนซือชาวดัชออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5ในลีกและไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอีราโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อคันดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเตบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและหลุยส์เอนริเก้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่สนามซ้อม BGTC 1โดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและการใส่คอนเซปต์ทีมก่อนการฝึกซ้อมคาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับแอนโทนีฮัดสันสำหรับทั้ง2นัดก็คาดหวังว่าจะได้ลงเล่นซึ่งเกมกับคูเวตเป็นทีมจากอาหรับมีความแข็งแกร่งด้วยความสามารถเฉพาะตัวและการไปเยือนจีนถือเป็นการเตรียมทีมในการที่จะได้เจอกับทีมที่แข็งแกร่งกว่า
2: ก็นี่จะเป็นครั้งแรกครับก็จะศึกษาและก็เรียนรู้แทคติกจากโค้ชหวังว่าให้ได้เล่นแล้วก็ถ้าได้เล่นก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ช่วยพี่ๆเขาทีมแบบอาหรับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาก็เป็นคู่แข่งที่ดีในการก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้เจอทีมที่แข็งแกร่งมากๆผมหนึ่งในนั้นผมอยากมีชื่อติดเข้าไปเล่นครับเพื่อท้าทายตัวเองครับว่าแบบเราเจอระดับนั้นแล้วเราสู้ได้แค่ไหน
1: ด้านพีรวัฒน์อัคธรรมกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่ได้คิดถึงการมีชื่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่จะโฟกัสในเกมอุ่นเครื่อง2เกมนี้ก่อนซึ่งจะต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมให้ดีที่สุด
3: ผมทำงานหนักกับทางสโมสรมาอย่างหนักก็อาจจะประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็จะมองในแคมป์นี้ก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผมครับก็ยังไม่ได้มองครับอาจจะมองในเกมต่อเกมไปก่อนครับผมก็จะทำงานหนักเรื่อยๆขึ้นไปครับผมอย่างแรกก็จะปรับกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆให้เร็วที่สุดนะครับผม
1: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมปั่นทำเวลาได้1นาที 5.057 วินาทีคว้าดับเบิลแชมป์จากการแข่งขันไทม์ทริอัล1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราหมณ์19ก็คว้าแชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในรอบ3หญิงเดี่ยวโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและแชมป์เก่าชาวอเมริกันพลาดท่าแพ้อนาตาเซียโปตาโปวามือ30ของโลกจากออสเตรีย1-2เซต6-4 6-7ไทเบรก1-7และ4-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและนับเป็นการพลิกล็อกต่อเนื่องในสัปดาห์แรกของรายการนี้หลังจากทั้งยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกชาวอิตาเลียนและโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียทยอยตกรอบในประเภทชายเดี่ยวไปอย่างพลิกความคาดหมายนายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกระแสดราม่าในสื่อออนไลน์ถึงกรณีการคัดตัวนักกีฬาปิงปองทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสมาคมจึงเปิดคัดตัวนักกีฬาชายเพิ่มเพียงคนเดียวและวางตัวยืนไว้แล้ว2คนไม่เหมือนทีมหญิงที่ได้โควต้าเต็มจำนวน5คนโดยนายณัฐวุฒิชี้แจงว่าเดิมทีนักกีฬาชายไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดเลยของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแต่สมาคมได้พยายามยื่นอุทธรณ์โดยนำผลงานที่โดดเด่นของ2นักกีฬาชายคือทิตพัฒน์ปรีชาญาณแชมป์โลกคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและภาคควรสงวนศิลป์ที่ทำผลงานถึงรอบ8คู่สุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งก่อนไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและได้อนุมัติให้ส่งนักกีฬาชายเพื่อเป็น3คนทำให้ไทยได้สิทธิ์ลงแข่งในประเภททีมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกเกม2028สมาคมจึงจะเป็นต้องให้สิทธิ์ตัวยืนแก่2นักกีฬาที่เป็นเจ้าของผลงานในการคว้าโควต้านี้มาและเปิดคัดเลือกเพิ่มอีก1ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์กัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุลทลาพิมพิชยากกรำประพัชยาพลธรรมนันพัฒน์มูลจะคำสสิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวริศราศรีทาเลิศและกันทิมาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าจับกังคำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิด ัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67 เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615 12ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นบรรดุราชการมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19 มิถุนายน 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือ LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตะแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำอาหารว่างของไทยโบราณยังคงเป็นที่นิยมและมีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์มีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียว เมี่ยงคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานซึ่งในอดีตนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อแต่ในปัจจุบันหาได้ยากส่วนมากมักใช้ใบชะพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลายชนิดอาทิขิงหอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นราดด้วยน้ำเมี่ยงรสออกหวานซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่วข่าหอมแดงเป็นต้นด้วยส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายจึงมีสรรพคุณที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้แก่ดินน้ำลมไฟในตำรับยาไทยได้มีบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเมนูเมี่ยงคำไว้ดังนี้ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขิงส่วนของเง่าขิงมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีช่วยย่อยอาหารหอมแดงมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้กระหายน้ำบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะแก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นถั่วลิสงรสจืดมันตามตำรารสมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะภายในต่างๆและกุ้งแห้งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือจะดูจากสรรพคุณทางสมุนไพรที่ต้องการก็ได้เช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยและขับลมรวมทั้งลดปริมาณถั่วลิสงลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายท่านผู้ฟังคะเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยมีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายแต่ก็ควรรับประทานในปริมาณแต่พอดีรวมทั้งรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพเช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน
14: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
16: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
4: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
5: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
4: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
5: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม้เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม
7: ้เลยใหญ่เลยมูมูมามากากาไก่มูเอาใหญ่เอียดมูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่าม้าไก่กามู
8: เ
7: ดี
8: ๋ยวไม่ได้นกุ้ง
7: จากจังลูกดีเหมือนกันนะ
6: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
7: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
9: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
14: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทกัวป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ค่ะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมพาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในฝั่งของอันดามันนะคะทักทายคุณผู้ฟังจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังในฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์076421055ค่ะ076421055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะสิ้นเดือนพอดีเลยค่ะวันนี้นะคะสิ้นเดือนแล้วก็ถ้านับเนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดตรงกลางนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนเนี่ยก็คือวันหยุดชดเชยนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นวันวิสาขบูชาค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงความสำคัญของวันที่31พฤษภาคมซึ่งมีความสำคัญในหลายวันด้วยนะคะเรามาดูเรื่องของประกาศกันก่อนในช่วงนี้นะคะก็จะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงนะคะบริเวณทะเลอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะโดยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในช่วงวันที่28ตั้งแต่28แล้วนะคะจนถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนที่ตกเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยค่ะเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะคะอย่างไรในช่วงนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนเพราะว่าตกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักตลอดเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดแล้วบางทีเนี่ยก็ตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะอันนี้เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะอันต่อมาค่ะวันนี้31พฤษภาคมอย่างที่บอกว่ามีความสำคัญในหลายวันนะคะเริ่มต้นวันนี้ค่ะวันนี้ตรงกับวันวิสาขบูชาค่ะซึ่งก็เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะคะคุณผู้ฟังคะโดยวันนี้ค่ะวันวิสาขบูชาค่ะก็เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็จะตรงกับถ้าตามจันทรคติก็คือ15ค่ำเดือน6นะคะคุณผู้ฟังโดยปกตินะแต่ว่าในครั้งนี้โดยปกติเนี่ยมันจะเป็น15ค่ำเดือน6ก็คือวันเพ็ญเดือน6ใช่ไหมคะแต่ว่าปี2569เนี่ยเป็นปีอธิกมาสค่ะหรือว่าปีที่มีเดือน8 2หนตามปฏิทินจันทรคติก็เลยเลื่อนมาตรงกับ15ค่ำเดือน7ค่ะซึ่งวันวิสาขบูชาเนี่ยก็เป็นวันพระใหญ่ทางพระพุทธศาสนาเนาะเพราะถือว่าเป็นวันมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนต่างๆนะคะระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าเกิดเหตุอัศจรรย์3ประการนะคะนั่นก็คือเป็นวันประสูตรนะคะวันที่เจ้าชายสิทธัตถะนะคะประสูตรณสวนลุมพินีวันตรัสรู้ค่ะวันที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ค่ะและวันปรินิพานค่ะวันที่เสด็จดับขันปรินิพานณเมืองกุสินาราค่ะซึ่งเหตุการณ์สำคัญเนี่ย เกิดขึ้นตรงในวันและเดือนเดียวกันตามปฏิทินจันทรคติค่ะและที่สำคัญนะคะวันวิสาขบูชาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงวันสำคัญของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นวันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นวันสำคัญของโลกค่ะโดยองค์การสหประชาชาติค่ะได้ประกาศรับรองวันวิสาขบูชาค่ะในปี2542ให้เป็นวันสำคัญที่สะท้อนถึงการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจระหว่างมนุษย์ทั่วโลกค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนวันนี้ส่วนใหญ่ชาวพุทธศาสนิกชนก็จะมีการทำบุญตักบาตรแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีการเวียนเทียนค่ะการเวียนเทียนเนี่ยก็คือการเข้าร่วมที่ต้องเดินเวียนรอบพระอุโบสถวิหารนะคะ3รอบด้วยกันเพื่อที่จะระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะคะการเวียนเทียนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ากิจกรรมทางศาสนานะคุณผู้ฟังนะที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะซึ่งในขณะเดินเราก็ต้องมีการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนะคุณผู้ฟังนะนอกจากเป็นการเดินเพื่อระลึกแล้วก็ยังคงเป็นการฝึกจิตใจให้สงบแล้วก็ระลึกถึงหลักธรรมด้วยนะคุณผู้ฟังนะสิ่งสำคัญแล้วนะคะคำสอนสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีการพูดถึงอริยสัจ4ความจริง4ประการนะคะก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคค่ะทุกข์คือชีวิตมีความไม่สบายความไม่สมใจสมุทัยค่ะทุกข์มีสาเหตุคือความอยากความยึดติดเนาะนิโรธทุกข์ดับได้ถ้าดับสาเหตุและมรรคมีทางออกผ่านทางสายกลาง8ประการค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในความพิเศษของวันวิสาขะในปีนี้นะคุณผู้ฟังนะนอกจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วนะคะวันนี้ยังตรงกับคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนหรือเรียกว่า Blue Moon ค่ะแล้วก็เป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูนค่ะโดยในทางดาราศาสตร์เรียก2ปรากฏการณ์นี้ว่าไมโครบลูมูนค่ะเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยเมื่อ6ปีที่แล้วนะคุณผู้ฟังนะและในปีนี้ก็เลยมีความสำคัญที่เกิดเรื่องของปรากฏการณ์ไมโครบลูมูนนะคะคือโดยปกติบลูมูนเนี่ยปกติใช่ไหมคะใน1เดือนเนี่ยพระจันทร์จะเต็มดวง1ครั้งทำให้1ปีเราจะสามารถเห็นพระจันทร์เต็มดวงเนี่ย12ครั้งค่ะแต่เมื่อที่เดือนนั้นเนี่ยมีปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวง2ครั้งเนี่ยจันทร์เพ็ญครั้งที่2เนี่ยจะเรียกว่าบลูมูนค่ะคำว่าบลูมูนเนี่ยไม่ได้หมายถึงดวงจันทร์ที่เป็นสีน้ำเงินแต่หมายถึงการเกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่เกิดจากดวงจันทร์เต็มดวง2ครั้งในเดือนเดียวกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วไมโครนะแล้วไมโครล่ะไมโครบลูมูนเนี่ยนะคืออะไรนะเขาก็มีการพูดถึงนะไมโครบลูมูนนะคะคุณผู้ฟังนะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี2563เมื่อวันที่31ตุลาคมนะคุณผู้ฟังนะโดยเขาบอกว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะก็คือวันนี้ก็คือจะตรงกับที่ดวงจันทร์เนี่ยเต็มดวงอยู่ไกลโลกที่สุดในรอบปีค่ะคุณผู้ฟังคือเราจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงแต่เล็กค่ะนะก็เลยเกิดเหตุการณ์เนี้ยพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ฟังยังไงก็อย่าลืมติดตามดูดวงจันทร์ในคืนนี้กันด้วยนะคุณผู้ฟังนะว่าพระจันทร์เป็นแบบไหนเราเห็นแบบรู้สึกว่ามันไกลๆหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมลองสังเกตกันดูอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะก็คือจริงๆแล้ว2ปรากฏการณ์เนี่ยมันเกิดคือปรากฏการณ์บลูมูนแล้วก็ปรากฏการณ์ไมโครฟลูมูนเขาก็เลยมารวม2ปรากฏการณ์นี้เป็นไมโครบลูมูนค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามด้วยค่ะนอกจากนี้แล้ววันนี้เนาะ31พฤษภาคมวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งแน่นอนนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเหมือนกันนะวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสำคัญระดับนานาชาติค่ะที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกค่ะตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองค่ะซึ่งในวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะก็จะตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีซึ่งในหลายประเทศค่ะรวมถึงประเทศไทยมักมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนการเดินรณรงค์ต่างๆนะคะสำหรับในปีนี้ค่ะคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะคือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติด นิโคตินเสพติดจนตายค่ะเป็นคำขวัญ นะคะเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงโทษพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยประวัติความเป็นมาของวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะคือเกิดจากความกังวลขององค์การอนามัยโลกนะคะที่เล็งเห็นว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังและการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกค่ะไม่เพียงแต่ผู้สูบเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบแต่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและก็สูดดมควันบุหรี่ก็เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพเช่นกันด้วยนะคะในปี2530เนี่ยองค์การอนามัยโลกก็เลยมีการผลักดันการรณรงค์การลดบริโภคยาสูบพร้อมกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับแนวทางสำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่นะคะก็สามารถขอคำปรึกษาได้นะคะจากโรงพยาบาลใกล้บ้านของทุกท่านจริงๆเขาก็จะมีคลินิกเลิกบุหรี่เหมือนกันนะคะรวมไปถึงสายด่วน1600ฟรีทุกเครือข่ายด้วยนะคะฝากไว้สำหรับวันนี้ค่ะช่วงแรกของรายการค่ะพูดถึงความสำคัญของวันที่31พฤษภาคมค่ะเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันต่อนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้ทุกท่านได้ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลหรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ Bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigarette or vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลี ผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นอีกหนึ่งข่าวค่ะในวันนี้นะคะก็ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมเรื่องของค่าผ่านทางพิเศษนะคะ3เส้นทางด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืนนะคะจนถึงเที่ยงคืนของวันที่31จนถึงเที่ยงคืนวันที่1นะคุณผู้ฟังนะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีในส่วนของทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะดินแดงบางนาดาวคะนองแล้วก็มีทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะแจ้งวัฒนะศรีนครินทร์แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยาค่ะบางปะอินปากเกร็ดนะคุณผู้ฟังนะก็สำหรับวันนี้ที่ก็มีการเรียกว่าคืองดยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะคุณผู้ฟังคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นข่าวจากทางประกันสังคมนะคะโดยทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะก็มีการเปิดเผยในเรื่องของบอร์ดแพทย์บอร์ดประกันสังคมค่ะมีการเห็นชอบสิทธิประโยชน์กรณีการรักษาผู้ประกันตนค่ะที่สูญเสียดวงตาโดยการผ่าตัดใส่ลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลค่ะครอบคลุมผู้ป่วย3กลุ่มหลักพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะต้องบอกว่าเป็นมติจากคณะกรรมการการแพทย์ที่ให้สิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายน2569เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ก็ประกอบไปด้วย3กลุ่มก็คือผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกแล้วก็ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกค่ะโดยทางสำนักงานประกันสังคมค่ะจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดนะคะเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทค่าทำค่าเรื่องของค่าลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลในอัตราครั้งละ 5,000 บาทรวมไปถึงค่าตาปลอมชนิดใสสำหรับขยายร่องตาอัตรา 1,500 บาทตามความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะจากข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าสำนักงานประกันสังคมก็มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนไปแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะสำหรับสิทธิการผ่าตัดลูกตาเทียมนะคะสำหรับมาตรา33และมาตรา39ค่ะก็จะสำหรับผู้ที่มีภาวะผู้ป่วยตาฝ่อในโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกแล้วก็ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะซึ่งก็จะมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะมีโรงพยาบาลสิริราชค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงก็เป็นสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบประชาชนก็สามารถเข้ารับการรักษาสำหรับการใช้สิทธิ์ผ่าตัดลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลของสิทธิ์ประกันสังคมค่ะก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยค่ะวันนี้31แล้วพรุ่งนี้ค่ะ1มิถุนายนทุกคนจะสามารถใช้สิทธิ์เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันได้นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณผู้ฟังคะคือโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงดีคะมี2ขาคือโครงการใหญ่เนี่ยใช่ค่ะเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ว่าก็จะมีแยกอีกนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะคือโครงการแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการช่วยสำหรับพี่น้องประชาชนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณผู้ฟังนะสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะกับอันที่2คือไทยช่วยไทยพลัสที่เป็น60-40นะคะคือมี2ขาเนาะซึ่งแต่ละขาอย่างที่บอกว่าโครงการส่วนที่1ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโครงการนี้ก็คือจะเป็นสิทธิ์วงเงินใช้จ่ายร้านค้าธงฟ้าค่ะวงเงินใช้จ่ายปกติเนี่ยคือก็จะได้300บาทใช่ไหมคะแต่ว่าพอโค
ครงการนี้ก็จะเพิ่มวงเงินให้700บาทต่อคนต่อเดือนค่ะรับสิทธิ์เพิ่มก็คือว่าเท่ากับว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็จะได้ตลอดนะไปถึง4เดือนก็คือจะสิ้นสุดกันยายนนี้จะใช้สิทธิ์ได้ก็คือวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สำคัญคือใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าธงฟ้าเท่านั้นสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้นะคะไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ย้ำกันก่อนนะคะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบจะไปสมัครไทยช่วยไทยพลัสที่เป็น 60-40 เนี่ยสมัครไม่ได้นะบางท่านอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะโครงการเนี่ยเขาแยกกันแล้วก็ที่สำคัญคือเขาให้2โครงการเนี่ยก็คือโครงการละ1เนาะถ้าเกิดว่าเราได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงินสมทบเป็น 1,000 บาทนะคะรวมกันเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะส่วนถ้าเป็นแบบว่าคนทั่วไปนะคะก็จะเป็นสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่ลงทะเบียนกันแล้วเพราะว่าปิดลงทะเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคุณน้องฟังนะไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคุณน้องฟังนะก็อย่างที่บอกว่าจะเริ่มใช้จ่ายก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะ6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มค่ะสิ่งแรกที่คุณต้องฟังควรทำในวันนี้นะคะเพราะวันนี้ยังไม่ได้ใช้จ่ายอย่าลืมเติมเงินเข้าไปในแอปเป่าตังค์อย่าลืมนะคุณต้องฟังนะเติมเงินเตรียมไว้เลยก็ได้ค่ะคุณต้องฟังคะเติมเงินให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เอาไปใช้จ่ายนะในเรื่องของการใช้เงินไทยช่วยไทย plus นะคุณต้องฟังนะที่เราสามารถที่จะไปใช้ได้นะคุณต้องฟังนะโดยรัฐเนี่ยก็จะสนับสนุนสูงสุดนะคะก็คือไม่เกิน200บาทต่อวันนั่นหมายความว่าถ้าพี่น้องประชาชนค่ะต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์เต็มเพดานสูงสุดของวันเนี่ยก็จะต้องซื้อของประมาณ333บาทค่ะคุณผู้ฟังคือระบบจะดึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 60% ก็คือช่วยจ่าย200บาทเราก็จะจ่ายเองประมาณ133บาทค่ะโดยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เต็มวงเงินเนี่ยเต็มเพดานที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเนาะคือไม่เกินวันละ200บาทแล้วก็รัฐให้เดือนละ 1,000 บาทเนี่ยจะใช้ได้5วันนะเราจะใช้ได้แค่5วันนะคะก็คือเอาพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเราจะเอาแม็กซ์สุดเนี่ยคือก็จะใช้ได้วันละ333บาทโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าจำเป็นที่เราจะต้องใช้หมดอ่ะคุณผู้ฟังคือสมมติว่าวันนี้เรากินข้าว100บาทโอเครัฐจ่าย60เราจ่าย40ก็เท่านี้ก็ได้นะคะเราอาจจะไม่ต้องแบบว่าเต็มแม็กเพียงแต่ว่าวงเงินที่รัฐให้ 1,000 บาทแต่ละเดือนค่ะถ้าเกิดว่าผู้ได้รับสิทธิ์ใช้จ่ายไม่หมดภายในสิ้นเดือนเนี่ยจะไม่สามารถยกยอดสมทบไปเดือนถัดไปนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ฟังกันใหม่นะว่าสมมุติในเดือนมิถุนายนเนี่ย 1,000 บาทเราใช้ไม่หมดสิทธิ์จะไม่ไปทบนะเงินจะไม่ได้ไปทบในเดือนถัดไปนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้อ่ะบางคนอาจจะเต็มที่เลยขอ333บาทใน5วันนะในช่วง5วันนี้นะคะก็สามารถดำเนินการได้เหมือนกันหรือบางคนแบบขอใช้ไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอสมมติว่าเราเหลือวงเงินรัฐอาจจะเหลือสัก500เนี่ยคือเดือนต่อไปเขาไม่ได้สมทบไปอีก500นะคะมันก็จะจบไปนะคุณผู้ฟังนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราก็สามารถวางแผนได้แต่ว่าเชื่อว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยก็มีพร้อมแน่นอนเลยแล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆได้นะคะเรื่องของร้านค้าในการลงทะเบียนส่วนถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะก็คือถ้าเกิดใครไม่ลงทะเบียนคือไม่ได้อาจจะต้องรอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีการรวบรวมสิทธิ์แล้วคือเหลือกี่คนอย่างไรนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคือจะไม่ได้สามารถใช้ในวันที่1เหมือนวันพรุ่งนี้ได้กับหลายๆคนที่ลงทะเบียนสำหรับคนลงทะเบียนค่ะพรุ่งนี้ 6:00 นเช้าเริ่มใช้ได้เลยอย่าลืมเติมตังค์กันก่อนนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เข้าไปเช็คแอปต่างๆหรือถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าร้านค้าไหนจะเข้าร่วมบ้างสามารถเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus.th ค่ะไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยได้เลย
.ch แล้วก็ .th ค่ะสามารถกดเข้าไปค่ะแล้วจะมีที่เห็นว่าค้นหาร้านค้าก็จะเป็นร้านค้าถุงเงินสามารถเลือกร้านค้าใกล้ฉันได้เลยว่าเอ๊ะแถวนี้มีร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการบ้างนะคุณผู้ฟังก็เตรียมที่จะจับจ่ายใช้สอยกันได้นะคะการซื้ออาหารเครื่องดื่มนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะในบางส่วนแล้วก็ที่สำคัญค่ะในส่วนใครที่จะใช้ที่เป็นเรื่องของDelivery Delivery อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะจะเริ่มใช้ได้คือ15มิถุนายนนะคะอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งเพราะว่าทางร้านค้าจะต้องมีการลงทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งสำหรับ Food Delivery ที่จะมีการเข้าระบบของ Food Delivery นะคุณผู้ฟังนะใครที่ใช้ Food Delivery รอ15มิถุนายนส่วนถ้าเกิดว่าเราซื้อตามร้านทั่วไปก็ใช้ได้เลยวันพรุ่งนี้ก็คือเตรียมเติมเงินให้พร้อมนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ฝากกันไว้ค่ะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังนะได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าแล้วกลับมาในช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณนฟางคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเขาหลักนะคะสำหรับงานเขาหลักคลาสสิกค่ะมาทะเลนะคะซึ่งก็จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2569 ค่ะเจอกันที่เขาหลักนะคะสำหรับงานมาทะเลเขาหลักคลาสสิก 2026 ที่ Memory Beach นะคะแล้วก็ Memory Surf Village เขาหลักนะคะเรียกว่าเป็นเทศกาลริมหาดแบบใหม่ที่มีทั้งเซิร์ฟทั้งงานวิ่งมีตลาดริมหาดมีดนตรีและปาร์ตี้จบครบในงานเดียวนะคะเรียกว่างานนี้เข้าฟรีด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะสำหรับงานนี้นะคุณผู้ฟังนะก็จะมีเรื่องของการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นกับนักแข่งขันจาก16ประเทศกว่า100ชีวิตค่ะและที่สำคัญครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันน้องหมาโต้คลื่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังน่าสนใจมากแล้วก็มีงานวิ่งที่ทุกคนรอคอยค่ะ Rip Curl Trail to Try วิ่งป่าสู่ขอไปค่ะวิ่งป่าสนสู่ทะเลแห่งเดียวในประเทศไทยมีบูธอาหารป๊อปอัพแบรนด์เกี่ยวกับบีชไลฟ์สไตล์นะคะทั่วประเทศกว่า60บูธมีกิจกรรมเวลเนสแล้วก็เวิร์กช็อปภายในงานมากมายด้วยนะคุณผู้ฟังนะและที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังคะคอนเสิร์ตต้องห้ามพลาดค่ะวันที่1นะคะจะเจอกับโพลลี่แคทค่ะวันที่2ค่ะอันนี้มาตูมรอไปดูเลยค่ะแม่ฮายอภพรนครสวรรค์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมีวงรับเชิญพิเศษค่ะ The Society ด้วยนะคะอันนี้เข้าชมฟรีพร้อมกับดีเจต่างๆนะคะมากมายที่จะมาสร้างความสนุกให้กับกิจกรรมงานของมาทะเลเขาหลักคลาสสิก2026ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้การเดินทางไปเป็น Memory Beach ค่ะคุณผู้ฟังเดินทางได้ง่ายขึ้นเพราะมีเส้นทางใหม่ด้วยนะคะใครที่เคยไปทางเดิมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันจะเข้ายากไหมตอนนี้มีทางใหม่ที่เดินทางได้ง่ายสะดวกแล้วนะก็ฝากกิจกรรมนี้กันไว้ด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากแล้วก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคุณผู้ฟังก็ยังมีกิจกรรมในห้วงสัปดาห์หน้าแอบกระซิบนิดหนึ่งว่ามีเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงด้วยนะคะแววว่ามีเรื่องของบุฟเฟ่ผลไม้ด้วยน่าสนใจแน่นอนเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าค่อยมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะแต่ว่าแอบเซิร์ฟไว้ก่อนละกันนะสำหรับเรื่องของเทศกาลทุเรียนสาลิกาคุณผู้ฟังค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่5-6มิถุนายนนะคุณผู้ฟังนะสามารถที่จะมากันได้นะคะใครที่ยังไม่เคยลองชิมทุเรียนสาลิกาเนี่ยขอให้ต้องลองชิมสักครั้งเลยค่ะรสชาติอร่อยอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับทุเรียนสาลิกาลองแล้วติดใจอย่างแน่นอนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งทุเรียนมังคุดทิพย์ของดีโอท็อปแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงด้วยนะคุณผู้ฟังฝากไว้สำหรับกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะพังงาเที่ยวได้ทั้งปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ดีเจมะตูมลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สธนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนข้าราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมสร้างบุญในครั้งนี้โดยยอดเงินทำบุญภายในงานมีจำนวนทั้งสิ้น 8,133,998 บาท99สตางค์และเมื่อรวมเงินบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาผ่านทางช่องทางต่างๆคาดว่ายอดรวมจะใกล้เคียง10ล้านบาทนายกรัฐมนตรีระบุว่าเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ภายใต้การกำกับดูแลอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้ร่วมบุญทุกคนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ผู้ร่วมงานทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยค้าขายรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกคนและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขพร้อมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนายราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียในแคว้นเคอร์ซอนทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเวลานี้อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ผนังอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายโดยนายกรอสซี่เรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ทั้งนี้ทางการรัสเซียกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนเป็นฝ่ายที่ใช้โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปอย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ฟังประกาศโรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกไม่ไหม้อย่ากินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่ทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินสุกกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองหลวงสคร.11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
13: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการนกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
14: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
15: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
14: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
15: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุด งดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสะการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
14: อ๋อแขยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
15: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดินร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นคืนกับรายการส่องธรรมชาติอันดามันดำเนินรายการโดยมูลนิธิอนุรักษ์

มอันใดให้ออกล่าหรือเข็นฆ่าบ้าตามความกระสัน

0: 75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาคืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในเวลา 20:39 นาทีวันนี
9: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสวัดเขากงตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเชิญไปถวายสักการะณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดพร้อมกันในเวลา 20:39 นาทีของวันนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมการจัดพิธีอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชน
10: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยเตรียมประกอบพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเนื่องในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้ณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรของจังหวัดเลยจำนวน2แห่งได้แก่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่1และมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรสถานศึกษาธรรมไร่ธรรมดาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสถานที่ปลูกแห่งที่2ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสรรพสิริมงคลของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดเลยได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีดังกล่าวในวันนี้เวลา 20:39 นพร้อมเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพ่อค้าและประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีปรรณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานบุญบั้งไฟพนมไพรประจำปี2569ผลักดันประเพณีท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรประจำปี2569จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกล่าวว่าประเพณีบุญบั้งไฟเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถเกิดขึ้นได้จากประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างทักษะในสังคมนำไปต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปป.

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแดงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
1: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งโรงพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจร นี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
6: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้าย

0: ให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
1: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
2: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iocaredonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
5: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานบุญสลากพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ
9: นางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าปีที่31ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์งานประเพณีดังกล่าวถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวตากฟ้าเนื่องมาจากพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักแต่โบราณและได้รับการสืบทอดโดยชาวอำเภอตากฟ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้เป็นปีที่31ของการจัดงานโดยมีขบวนแห่หาบสำรับสลักพัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่งดงามตะการตาซึ่งสะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนได้อย่างชัดเจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการจัดงานครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชุมชนและช่วยสร้างงานกระจายรายได้ได้อย่างมั่นคงและหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าผลักดันให้งานบุญสลักพัดวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นงานที่ประชาชนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวงานที่จัดขึ้นในทุกปีอีกด้วยเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมมอบนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
10: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาบึงราชนกณ์ณอาคารบึงราชนกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเกษตรกรเข้าร่วมในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูงพร้อมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรใบรับรองมาตรฐานข้าวโพดปลอดการเผาและปัจจัยการผลิตแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกบึงราชนกบนพื้นที่กว่า 3,600 ไร่และการก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำรวม8แห่งที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2569หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำต้นทุนได้เกือบ29ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่พัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทานสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาน
11: างสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดสังฆทานและเครื่องไทยธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าเจ้าหน้าที่กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะชุดสังฆทานต้องระบุรายการสินค้าปริมาณน้ำหนักและราคาสินค้าแต่ละรายการภายในชุดรวมถึงค่าภาชนะบรรจุเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสพร้อมเตือนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนการขายสินค้าเกินราคากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนากฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ใจคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
6: ไม่

0: ดียามบ่ายวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทางไลฟ์สดของสวทภูเก็ตบ่ายวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันอาทิตย์ที่มีบรรยากาศพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะวันนี้นะเป็นทั้งวันส่งท้ายเดือนพฤษภาคมและเป็นวันที่ตรงกับวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาค่ะวันนี้สายฝนโปรยปรายลงมาเติมความชุ่มฉ่ำให้บ้านเมืองแล้วก็เป็นวันที่ชวนให้หลายๆคนค่ะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะทบทวนใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มองโลกด้วยความสงบมากขึ้นอีกนิดนึงค่ะจริงไหมคะท่ามกลางสายฝนที่ตกสลับหยุดในหลายพื้นที่แบบนี้ค่ะน้ำขอชวนคุณผู้ฟังทุกท่านของน้ำนะมาพักใจพักความวุ่นวายแล้วมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารรอบตัวไปด้วยกันแบบสบายๆค่ะแต่ยังมีสาระนะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวและความคิดดีๆด้วยกลับไปเติมสามารถที่จะนำกลับไปใช้เติมพลังให้ตัวเองได้เหมือนเดิมเลยค่ะเพราะรายการของน้ำและสวท.นะคะไม่ได้อยากให้ทุกท่านเนี่ยแค่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันเท่านั้นนะแต่เราทีมสวท.ภูเก็ตอยากให้ทุกท่านได้ทั้งทันข่าวรู้ทันเรื่องรอบตัวทันชีวิตเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราค่ะและสุดท้ายก็คือเติมความคิดดีๆกลับไปใช้ต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะเปิดช่วงแรกของวันนี้ค่ะน้ำขอพาคุณผู้ฟังไปอีกหนึ่งเวทีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตซึ่งสะท้อนมุมคิดด้านการบริหารคนได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยได้ไปร่วมบรรยายพิเศษในงานประชุมแล้วก็เลือกตั้งกรรมการการบริหารสมาคมงานบุคคลภูเก็ตพร้อมย้ำชัดว่าในทุกองค์กรนั้นคนคือหัวใจสำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะเราก็มาดูเรื่องขององค์กรกันเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกที่ที่ทำงานทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกคนที่ต้องทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเลยค่ะแก่นของข่าวนี้อยู่ที่คำสั้นๆคำเดียวคือคำว่าคนค่ะเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะสมาคมบริหารงานบุคคลภูเก็ตได้จัดงานประชุมใหญ่ประจำเดือนพฤษภาคม2569พร้อมทั้งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ประจำปี2569ถึงปีบริหาร2570ค่ะณห้องประชุมดาราเธียเตอร์โรงแรมดาราอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีผู้บริหารสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอย่างคับคั่งไฮไลท์สำคัญของงานครั้งนี้ค่ะคือการที่ได้รับเกียรติจากนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในมิติของนักทรัพยากรบุคคลค่ะก็เป็นการที่ฟังบรรยายเพื่อจุดประกายแนวคิดการบริหารคนและชวนให้ทุกองค์กรกลับมามองว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนความสำคัญขององค์กรในระยะยาวเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขไม่ใช่แค่ระบบแต่คือคนที่อยู่ในองค์กรนั้นเองค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนมากว่าท่ามกลางองค์ประกอบของการบริหารอย่างคนเงินงานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนค่ะเพราะคนคือปัจจัยที่จะชี้ชะตาว่าองค์กรจะเดินหน้าเติบโตหรือค่อยๆอ่อนแรงลงไปในที่สุดค่ะน้ำว่าประโยคนี้ฟังแล้วตรงใจมากๆค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะในโลกของการทำงานจริงๆต่อให้มีงบประมาณมากแค่ไหนมีแผนงานที่ดีแค่ไหนถ้าคนในองค์กรไม่พร้อมไม่เข้าใจกันไม่ได้รับโอกาสทุกอย่างก็เดินต่อได้ยากค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะที่ท่านผู้ว่าราชการภูเก็ตของเราเนี่ยได้พูดไว้และก็น่าสนใจมากๆค่ะคือเรื่องของการทำงานร่วมกับบุคลากรเดิมในองค์กรท่านบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเลือกคนในอุดมคติได้ทั้งหมด และเมื่อเราเข้าไปรับตำแหน่งผู้นำแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงที่เราจะเปลี่ยนคนใหม่ได้ทั้งองค์กรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่และสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การใช้อำนาจโยกย้ายหรือเปลี่ยนคนทันทีแต่คือการที่ให้โอกาสบุคลากรเดิมได้พยายามทำงานร่วมกับเราภายใต้ระบบหรือทิศทางใหม่ที่องค์กรกำลังจะเดินไปฟังแล้วเป็นมุมคิดที่ลึกแล้วก็มีความเป็นมนุษย์มากนะคะเพราะในหลายองค์กรปัญหาส่วนหนึ่งอาจไม่ใช่เพราะคนไม่เก่งแต่อาจเป็นเพราะเขาไม่เคยได้รับโอกาสไม่เคยได้รับการสื่อสารที่ดีหรือไม่เคยได้รับพื้นที่ให้พัฒนาอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยยังได้ฝากแนวคิดสำคัญไว้2เรื่องที่เรียกได้ว่าเป็น2เสาหลักของความสำเร็จในมิตินักบริหารงานบุคคลเสาแรกค่ะคือการพัฒนาทักษะหรือ skill development ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขีดความสามารถรอบด้านผ่านประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในอนาคตและเสาที่2ค่ะคือการจัดสวัสดิการซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์นะคะแต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเขาจะรู้สึกมั่นคงค่ะแล้วก็รู้สึกมีคุณค่าและรู้สึกว่าองค์กรเนี่ยไม่ได้มองเขาเป็นแค่แรงงานเพียงเท่านั้นค่ะแต่มองเขาเป็นคนคนหนึ่งที่มีชีวิตมีครอบครัวและมีความหวังนับว่าข่าวนี้เนี่ยมีความหมายมากมายมากกว่าการประชุมองค์กรเลยค่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าอยากให้องค์กรดีขึ้นเมืองดีขึ้นหรือสังคมดีขึ้นเราต้องเริ่มจากการเข้าใจคนก่อนและอีกหนึ่งประโยคค่ะที่น้ำชอบมากเลยคือช่วงท้ายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพูดว่าในฐานะนักบริหารงานบุคคลเราต้องสร้างแรงยึดเหนี่ยวและแรงจูงใจชวนให้บุคลากรเกิดการสื่อสารในทางที่ดีช่วยกันคิดวิเคราะห์แทนการสื่อสารในเชิงลบที่ทำลายกำลังใจในการทำงานประโยคนี้จริงมากๆและโดนใจน้ำสุดๆค่ะเพราะในที่ทำงานแล้วเนี่ยบางครั้งสิ่งที่ทำให้องค์กรเหนื่อยไม่ใช่งานเยอะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะแต่คือบรรยากาศลบๆคำพูดลบๆการสื่อสารที่ไม่เข้าใจการไม่สื่อสารกันหรือการไม่เปิดโอกาสให้กันและกันค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรู้สึกเช่นเดียวกันกับน้ำหรือเปล่าคะภายในงานนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการบรรยายอีกหัวข้อนึงค่ะคือการเตรียมความพร้อมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยนายธนพงศ์อรชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตหากน้ำอ่านนามสกุลผิดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการและก็นักบริหารงานบุคคลค่ะได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่ควรรู้มากขึ้นหลังจากนั้นค่ะสมาคมก็ได้ดำเนินการกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์แนะนำสถานประกอบการใหม่และเข้าสู่ช่วงสำคัญคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำปี2569ถึงปี2570ค่ะเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาเครือข่ายนักบริหารงานบุคคลและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะสำหรับข่าวนี้เนาะคือองค์กรเนี่ยจะเติบโตได้ไม่ได้อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวแต่อยู่ที่การให้โอกาสการพัฒนาและการสร้างพลังใจให้คนในองค์กรเดินไปด้วยกันได้จริงค่ะและนี่คืออีกหนึ่งข่าวที่ทำให้เราเห็นชัดเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่สุดท้ายแล้วค่ะคนก็ยังเป็นหัวใจของทุกความสำเร็จอยู่เสมอเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะเพราะน้ำยังมีอีกหลายเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยมาฝากท่านผู้ฟังกันทั้งข้อมูลข่าวสำคัญของวันวิสาขบูชาที่หลายร้านค้าต้องรู้เรื่องกฎหมายห้ามขายสุราข่าวการปรับโฉมธนาคารกรุงไทยสาขาถนนรัชดาให้สวยงามสมกับอัตลักษณ์ภูเก็ตและอีกหนึ่งข่าวดีค่ะเรื่องทุนการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มเปราะบางในจังหวัดค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆค่ะ
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกัน พราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: การสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: มาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับน้ำพัทราทิพย์สกุลชิดเช่นเคยค่ะในรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์ทางคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางไลฟ์สดสวทภูเก็ตค่ะช่วงนี้นะคะน้ำขอพาคุณผู้ฟังมาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตประจำวันเศรษฐกิจเมืองและโอกาสทางการศึกษาซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่สัมผัสกับคนในจังหวัดแบบตรงๆเลยค่ะวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569เนี่ยตรงกับวันพระใหญ่ค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นหนึ่งในวันที่กำหนดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงค่ะตั้งแต่เวลา0นาฬิกาไปจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันเดียวกันค่ะมาตรการนี้เนี่ยครอบคลุมร้านค้าและสถานประกอบการทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านชำร้านอาหารผับบาร์คาราโอเกะสถานบันเทิงรวมถึงจุดจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะแม้ว่าร้านจะเปิดให้บริการตามปกติแต่ก็ไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะสำหรับวันวิสาขบูชาค่ะถือเป็นหนึ่งใน5วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ถูกกำหนดให้เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมกับวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาค่ะคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายก็มีข้อยกเว้นบางกรณีเช่นร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศของสนามบินนานาชาติค่ะรวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายกับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายสุราซึ่งยังสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดส่วนบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนค่ะอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะข่าวนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนควรรู้ไว้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโดยไม่ตั้งใจค่ะโดยหลังพ้นเวลา24นาฬิกาของวันที่31พฤษภาคมแล้วเนี่ยทุกท่านก็สามารถกลับมาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดตามปกติค่ะคุณผู้ฟังจากข่าวที่เป็นเรื่องกฎหมายใกล้ตัวในวันสำคัญทางศาสนามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเมืองภูเก็ตค่ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ความสวยงามและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านภาพลักษณ์ของเมืองค่ะก็วันที่ 29พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการธนาคารกรุงไทยสาขาถนนรัศดาอย่างเป็นทางการค่ะท่ามกลางการเข้าร่วมของคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแขกผู้มีเกียรติและเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างคับคั่งค่ะสาขาถนนรัศดาแห่งนี้เนี่ยถือเป็นธนาคารที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตยาวนานกว่า4ทศวรรษเลยค่ะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ปี2530และตั้งอยู่บนถนนเศรษฐกิจสำคัญใจกลางเมืองซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนมาไม่ขาดสายการเปิดตัวในครั้งนี้ค่ะเป็นการปรับโฉมใหม่ครั้งสำคัญทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อให้สอดรับกับสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุยุโรเปียนและชิโนโปรตุกีสอย่างกลมกลืนช่วยสะท้อนอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของภูเก็ตไว้อย่างชัดเจนค่ะผู้บริหารธนาคารกรุงไทยระบุว่าสาขาแห่งนี้จะไม่ใช่แค่ธนาคารที่ให้บริการทางการเงินแบบเดิมนะคะแต่ยังถูกยกระดับให้เป็นไฮบิสบันแห่งแรกในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับประสบการณ์การใช้บริการรูปแบบใหม่และเป็นศูนย์กลางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนและการเติบโตของจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็กล่าวชื่นชมอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าสาขานี้นับเป็นธนาคารที่สวยที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของภูเก็ตได้ครบทั้งเรื่องอาหารอาคารและอาภรณ์และยังคงหวังว่าที่นี่จะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้นค่ะแต่จะกลายเป็นจุดเช็คอินสำคัญแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะนี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของภาคธุรกิจที่ไม่ได้ทำแค่เรื่องบริการของตัวเองแต่ยังเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับภาพรวมของเมืองช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและทำให้พื้นที่บริการเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์เมืองไปด้วยปัจจุบันค่ะสาขานี้เนี่ยยังเป็นจุดบริการหลักที่รองรับลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงลูกค้าที่ส่งต่อมาจากสาขาอื่นโดยให้บริการแบบครบวงจรทั้งฝากถอนโอนให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อบริการแลกเปลี่ยนเงินตราและสนับสนุนดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคารอย่างกรุงไทย Next แอปเป่าตังและระบบถุงเงินสำหรับร้านค้าด้วยสำหรับใครค่ะที่ต้องการใช้บริการนะคะธนาคารกรุงไทยสาขารัศดาเนี่ยจะเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นถึงเวลา 16:00 นค่ะปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะคุณผู้ฟังจากข่าวของการพัฒนาเมืองและภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยเป็นเรื่องที่มอบ

ยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะในปีนี้นะคะก็มูลนิธิเนี่ยได้สนับสนุนทุนการศึกษาระยะยาวให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเปราะบางรวมทั้งสิ้น238คนค่ะคิดเป็นยอดทุนการศึกษาเนี่ยถึง 608,250 บาทเลยค่ะโดยแบ่งตามระยะการศึกษาระดับการศึกษาค่ะตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาสายวิชาชีพและระดับปริญญาตรีค่ะถ้ามองในตัวเลขนะนี่อาจเป็นเพียงยอดทุนการศึกษาก้อนนึงแต่ถ้าหลายๆท่านค่ะลองมองในความหมายจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสของน้องๆทั้ง238ชีวิตที่ได้รับแรงหนุนให้เดินหน้าต่อโดยไม่ต้องหยุดความฝันไว้กลางทางเพราะปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับน้ำแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจมากนะคะคือมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็ตเนี่ยมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2548จนถึงปี2569รวมเวลาเนี่ย22ปีแล้วนะแล้วก็มียอดทุนสะสมรวมมากกว่า16ล้านบาทตลอดเวลา28ปีของการทำงานค่ะมูลนิธิเนี่ยยังทำหน้าที่ช่วยเหลือสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ประสบปัญหาในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่องเลยจนได้รับรางวัลและการรับมากมายการยอมรับมากมายค่ะในตอนสุดท้ายของพิธีเนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการภูเก็ตได้ให้โอวาทแก่เด็กๆที่ได้รับทุนค่ะบอกว่าให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของพ่อแม่และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติพร้อมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนเลยที่มีส่วนร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการดีๆแบบนี้เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เติบโตอย่างสง่างามและเป็นกำลังสำคัญให้บ้านเมืองต่อไปค่ะฟังแล้วก็อบอุ่นใจปลาปลื้มใจนะคะอย่างที่น้ำบอกเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยการแบ่งเบาเพียงเล็กน้อยในวันนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนทั้งชีวิตได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะเราได้เห็นทั้งข่าวใกล้ตัวเรื่องกฎหมายในวันพระใหญ่ข่าวของเมืองภูเก็ตที่กำลังยกระดับภาพลักษณ์ผ่านสถาปัตยกรรมและบริการและข่าวดีของเด็กๆที่รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะน้ำยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันต่อทั้งข่าวเรื่องมวยไทยรากหญ้าที่ช่วยผลักดันภูเก็ตสู่เมืองกีฬางานแฟร์อาหารที่สายกินต้องห้ามพลาดพิธีสำคัญที่วัดฉลองข้อมูลกระสอบทรายที่ปภ.เนี่ยเตรียมไว้รับมืออุทกภัยและปิดท้ายด้วย15เทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ฟังแล้วเอาไปใช้ได้จริงทั้งชีวิตและการทำงานค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจและบทเพลงกันอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ

ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียว

0: ให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อเธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่
2: หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
6: ่หายลูกเอ้อบ้านเราภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
5: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
6: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
4: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้น้ำขอชวนทุกท่านมาปิดท้ายวันอาทิตย์ส่งท้ายเดือนพฤษภาคมไปด้วยข่าวที่มีทั้งพลังทั้งสีสันทั้งข้อมูลที่ใช้ได้จริงและข้อคิดดีๆที่เอาไปต่อยอดชีวิตได้ค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกของช่วงสุดท้ายกันค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมผลักดันมวยไทยรากหญ้าสู่เมืองกีฬาก็ณเวทีมวยชั่วคราวสนามเปตองศูนย์กีฬาสะพานหินเทศบาลนครภูเก็ตวันที่29ที่พฤษภาคมที่ผ่านมาดีเองค่ะนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายชลัมอัธธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าองค์อบจ.ภูเก็ต 2026 The Hero Fight งานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและสนามมวยในจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นงานที่สนับสนุนเวทีให้นักชกดาวรุ่งได้พัฒนาทักษะสั่งสมประสบการณ์และต่อยอดไปสู่อาชีพค่ะข่าวนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามวยไทยไม่ใช่แค่กีฬาแต่เป็นทั้งศิลปะวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ของชาติและสำหรับภูเก็ตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญค่ะของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอีกด้วยเมื่อมีเวทีสำหรับนักชกรากหญ้าค่ะก็เท่ากับว่าเรากำลังสร้างฐานให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่แสดงศักยภาพมีแรงบันดาลใจและมีเส้นทางในการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังค่ะในอีกหนึ่งมุมนะคะกิจกรรมแบบนี้เนี่ยยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ภูเก็ตเมืองกีฬาได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะจากข่าวกีฬาแบบดุเดือดเร้าใจค่ะน้ำขอพาคุณผู้ฟังเปลี่ยนอารมณ์มาเป็นสายกินกันบ้างค่ะไหนใครเป็นสายกินแบบน้ำยกมือขึ้นหน่อยค่ะอุ๊ยถ้าใครขับรถอยู่อย่ายกนะน้ำแซวเล่นนะคะเพราะข่าวต่อไปค่ะบอกเลยว่าแค่ฟังก็หิวแล้วเฮลโหลภูเก็ตซุปเปอร์เจมแมนฟู้ดแฟร์ค่ะเอาใจสายกินกันเต็มที่เลยสำหรับงาน Hello ภูเก็ตซุปเปอร์เจแมนฟู้ดแฟร์ค่ะที่เป็นการยกขบวนร้านเด็ดเมนูไวรัลทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มกว่า40ร้านมารวมไว้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางระหว่างวันที่6ถ ถึง12มิถุนายน2569ณลานกิจกรรมชั้น1หน้าเซ็นซอเวนเซ่นค่ะภายในงานเนี่ยก็จะมีทั้งร้านดังที่หลายคนคุ้นเคยคุ้นชื่อเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ๊แมนเตี๋ยวกระเทยเอกอร่อยพัฒนาการโรตีสายไหมกับข้าวกับปูเอกพันธ์ลูกชิ้นปลาเยาวราชทีเด็ดยำรวมถึงอีกหลายร้านเลยที่จัดเต็มมาให้เลือกอิ่มฟินตลอดงานจุดที่น่าสนใจอีกอย่างค่ะคือร้านค้าในงานเนี่ยรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ได้สิทธิ์โครงการนี้อยู่ก็อาจจะวางแผนไปใช้สิทธิ์ไปพร้อมกับเที่ยวงานแฟร์อาหารได้เลยค่ะนี่เป็นอีกข่าวค่ะที่สะท้อนเสน่ห์ของภูเก็ตนะคะเพราะเมืองของเราเนี่ยมีทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องกิจกรรมที่ทำให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีสีสันตลอดปีจริงๆค่ะจากข่าวเรื่องความอร่อยจากข่าวการกินมาแล้วนะคะอร่อยแบบจับเต็มแล้วเนี่ยมาต่อกันที่อีกข่าวสำคัญในค่ำคืนนี้กันดีกว่าค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีอันเป็นสิริมงคลของจังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะร่วมขอเชิญค่ะประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะค่ะพระศรีมหาโพธิชดมราชบพิตรประจำจังหวัดภูเก็ตค่ะก็วันนี้เวลา 2 ทุ่มที่วัดฉลองค่ะใครที่สะดวกว่างนะคะก็สามารถไปร่วมกันได้นะคะสำหรับการแต่งกายค่ะข้าราชการพลเรือนและข้าราชการส่วนท้องถิ่นใช้เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกค่ะส่วนประชาชนขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพชุดสุภาพไว้ทุกคราวนี้เหมาะกับบรรยากาศของวันวิสาขบูชาในวันนี้มากๆนะคะเพราะเป็นอีกหนึ่งพิธีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าร่วมแสดงความเคารพและร่วมกิจกรรมด้วยใจที่สงบและเป็นสิริมงคลค่ะจากพิธีสำคัญยามค่ำคืนมาต่อกันที่อีกหนึ่งข้อมูลที่อยากให้คุณผู้ฟังเซฟเก็บไว้เลยค่ะเพราะเป็นเรื่องที่ใช้ได้จริงในฤดูฝนแบบนี้ค่ะจุดบริการกระสอบทรายเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดภูเก็ตกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง18แห่งในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังโดยมีภาพรวมความพร้อมทั้งจังหวัดประมาณ 8,300 ถึง 8,550 กระสอบแยกเป็นอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 5,700 ถึง 5,800 กระสอบค่ะอำเภอถลางประมาณ 1,850 ถึง 1,950 กระสอบและอำเภอกระทู้ค่ะ750กระสอบค่ะประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการแจกจ่ายกระสอบทรายอย่างละเอียดและเบอร์โทรศัพท์ประสานงานของแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่นจากข้อมูลที่จังหวัดประชาสัมพันธ์เอาไว้นะคะก็จะมีคำแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยเซฟข้อมูลเอาไว้ค่ะหากต้องการการแจ้งด่วนหรือขอความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อสายด่วนได้เลยที่1784ค่ะหรือสำนักงานปภ.จังหวัดภูเก็ตโทร076-510-098ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะข่าวนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอาเหอะอย่างน้อยในช่วงฝนตกแบบนี้เนี่ยประชาชนก็มีข้อมูลไว้เตรียมพร้อมและเตรียมตัวเร็วกว่าถ้าปัญหามาความเสียหายหลายอย่างเนี่ยอาจจะเบาลงได้มากเลยค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะน้องขอปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานเจ้าของกิจการหรือใครก็ตามค่ะที่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นน้ำมี15เทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ได้จริงมาฝากกันค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยน้ำว่ามันไม่ได้จำกัดเฉพาะศิลปินนักดนตรีหรือนักเขียนค่ะแต่เป็นทักษะที่มีประโยชน์กับทุกสายอาชีพและทุกคนสามารถพัฒนาทักษะนี้ให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะแนวทางที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะ15ข้อก็คือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนให้รางวัลกับความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองค่ะการยอมรับความเสี่ยงค่ะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองแล้วก็การขจัดทัศนคติด้านลบการสู้กับความกลัวการล้มเหลวการหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายการระดมสมองจากเพื่อนรอบข้างค่ะการจดบันทึกการสะสมความคิดการสร้างแผนที่ความคิดการที่เรา ลองท้าทายตัวเองดูบ้างการมองหาแรงบันดาลใจการเตรียมแผนสำรองและวางแผนผังการดำเนินชีวิตให้ชัดเจนค่ะเป็นไงคะ15อย่างที่น้ำคิดว่าหลายๆท่านคงทำได้ค่ะน้ำชอบมากๆเลยค่ะเพราะมันจะเตือนน้ำตลอดเวลาเลยว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอให้เก่งก่อนนะถึงจะมีได้แต่เป็นเรื่องที่เราเริ่มฝึกได้ตั้งแต่วันนี้เลยจากการเปิดใจการตั้งคำถามการจดสิ่งที่คิดได้และการไม่กลัวที่จะลองค่ะบางครั้งเราคิดว่าคนเก่งคือคนที่มีไอเดียตลอดเวลาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะมันคือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อาจจะเป็นคนที่ยอมเรียนรู้ยอมลองผิดลองถูกและไม่หยุดพัฒนาวิธีคิดของตัวเองต่างหากค่ะคือคนเก่งดังนั้นค่ะถ้าวันนี้คุณผู้ฟังคนไหนกำลังรู้สึกว่างานตันคิดไม่ออกหรืออยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอีกขั้นน้ำอยากฝากไว้เบาๆว่าเริ่มจากข้อเล็กๆข้อเดียวก่อนก็ได้เช่นจดไอเดียที่ผุดขึ้นมาลองหาทางเลือกมากกว่าถึงทางหรือให้เวลาตัวเองได้มองปัญหาในมุมใหม่เพราะบางครั้งคำตอบดีๆก็เริ่มต้นจากการยอมคิดต่างเพียงนิดเดียวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวข่าวสารและความคิดดีๆที่น้ำนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยที่อยู่กับรายการเล่าข่าวเสาร์อาทิตย์รายการที่อยากให้ทุกท่านได้ทันข่าวทันชีวิตและมีความคิดดีๆกลับไปเติมพลังให้ตัวเองในทุกวันค่ะน้ำพัทราทิพย์สกุลชิตขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขใจในวันวิสาขบูชาอิ่มใจในวันอาทิตย์ส่งท้ายเดือนพฤษภาคมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจและขอให้สายฝนในวันนี้พาเอาความสดชื่นความสงบและพลังดีๆเข้ามาในใจของทุกท่านค่ะทันข่าวทันชีวิตเติมความคิดดีๆไปด้วย

0: บาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123 และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครับ
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: Part of the Andaman Sea, art fall through time, and culture live in every breath. Look at the small band of destination. Is it a city shattered by history, belief, and creativity? From timeless architecture and traditions, to festivals that celebrate diversity and harmony. Here, art is not only seen. It is felt in music, craft, flowers, and the spirits of its people.Place where past and present move as one, where local identity meets global inspiration. Phuket, a city of art, a city of culture, a story waiting to be experienced.
2: Phuket isn't just a destination, it's where humanity comes alive. Run along sunrise coastlines, ride waves, and challenge your limits from land to sea.Every moment moves you. Compete, connect, and celebrate an active lifestyle. Recharge your body, refresh your mind, and rediscover your passion. This is more than sport. This is Phuket. Phuket Sport City and Sport Tourism move beyond your limits. Phuket isn't just a place to visit. It's where care meets comfort. World-class healthcare, delivered with warmth you can feel.From wellness retreats to advanced medical treatments, every step is designed around you. Heal your body, restore your mind, and travel with peace of mind. Trusted care, international standards, in a destination you love. This is more than healthcare. This is Phuket. Phuket Medical Hub Care Beyond Boundaries.
3: Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag.Protect the environment. You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media. Reduced, reused, recycled. Say no to plastic bag. Protect the environment.You are listening to Phuket Radio Thailand Station FM 96.75 MHz. On time, on trend, creative media.
4: Other best thing to do, attraction, activities, and interesting news for tourists and expats in Phuket. Good afternoon to our listener.Happy weekend on Phuket Radio Thailand, FM 96.75 MHz. Welcome to Phuket Variety Program.

0: Good afternoon, my dear listener, and Sawadika. And also, I'm in Thailand. Like actually, we say speaking in Southern language. Sawadika to all listener. Welcome to Phuket Variety. If you are tuning in 96.75 MHz. Today we have something very special for you, and even you have your mobile phone, please follow Phuket Radio Thailand or Radio Thailand Phuket that you will see us. Today I'm not coming alone. Phuket Variety often had useful information for you, and so this is so special, very special. I told you, you cannot miss it. Do you have a good weekend? I think so, yes. We're still on Phuket Wellness and Medical Hub. Actually, when we talk about wellness, of course, we will be about yourself. My listener, if you are coming to Phuket on the first time and listen to our Phuket Variety today, you will know about very special wellness at the world-class level, because we have the VIP guest speaker, and I have been invited to them. We have two people very famous because they got the awards, world class is here. I want to show you this soccer. One more. Wow. The first of all, may I introduce very important person for you. The first one, we call her Cruz Jazz, just think our listener. Sorry. Okay. And the second one, we call Kun Soraya. This is Kun Soraya. Okay. Kun Jazz, her name is Kantisha Rodwood. Who is she? So, Kun Jazz, would you mind to introduce yourself to our listener?
1: Yes. It's my name is Kun Jazz Kantisha Rodwood. It's my have the owner from the Na Ananta Massage and Spa. But and I teach her from the Rongrien Viakan Suaphap Lek Kwam Ngam Siam Inter, and then another for the Ananta Academy for Thai Spa.
0: Yes. Oh, that very famous, my listener. She has, of course, experience, and she is the background to send our, what do you call, ours, not staff, I cannot call them staff, but they are the talented, they have the content.
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์สวัสดีครับขออนุญาตคุณผู้ฟังท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับพอดีว่าในวันนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดนครปฐมนะครับผมได้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดภูเก็ตของเราจึงจะทำการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตถ่ายทอดเสียงนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
4: สังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

มิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิติเรนะสุขติงยันติ

0: ตวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดลปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดลปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กับผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดลปริศนานันทกุลได้กล่าวรายงานและได้รับเรียนเชิญผู้แทนลงนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี
2: ้ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหนทางซึ่งประเพณีการ ซึ่งประเพณีการทอดผ้าป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงนุ่มห่มนั่นเองครับ
3: อาภากังทีระตังทิตายะสุขายะ
0: ผู้แทนลงนะครับในอภัตรัยจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาดผ่านไประหว่างแขนพระดมมือกล่าวคำชมพระป่าแล้วเจ้าพนักงานราชบัณฑิตประโคมของชัยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาภาพป่า

0: เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้พิจารณาพระปางเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่นางอาศกนะครับและผู้แทนพระองค์ก็ได้ขึ้นดังลานวัดทักษิณในชั้นบนสุดของลานวัดทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับจะเป็นงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนพระองค์จะได้จุดไฟจะโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันเป็นอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะพนักงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปในขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางอีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลขีเลสมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในหัตถัยท่าน

กับพิทักษ์ทักสุจรัตวิมลใจเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

เป็นบุญข้าขอประนุดน้อมศีลกล่าววังคมคุณสัมพุทธตการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัตตัตตังเวทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนและก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกทำต้นทางคันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นทรงคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัตติทางจัตตาริปุริสยุคาดิอัตตาปุริสปุคคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกสาติทรงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ไปและเกิดพิบูลภูลพลสมยาเอารถทศพลมีคุณานนท์อเนกนับเลือตราหากพ่อนบหมู่พระสลาพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญค่าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไซจงช่วยกระจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสาปนินิปิริมมิสาวุตังตังชีเมฆรังอุทิตโกรัตเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาวามุเนนโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธพระวิสุทธิ์ทัสสะสดา

ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับทูตแผ่นพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งในขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ

0: ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาทย์ที่บรรเลงอยู่นี้นั้นครับคือวงปี่พาทย์พระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกันเพลงแรกที่ท่านผู้ฟังได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางนาคเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยดอกเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาลำหนึ่งต้นตระกาลำสองกราวรำและก็เพลงสุดท้ายครับเพลงประพาสเพตรา

0: ังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคุมคล้องชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิลานพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนโรงนะครับได้ทางส่วนของการนำส่วนสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกุเฮนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาพรวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาพรวัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่ผู้แทนลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยที่จะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญ
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

0: หลังจากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้ในการสำนักงานพระสารชาติได้กล่าวเบิกผู้เจตศรัทธาครับ
1: เอกเอี่ยมผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: สำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณีย์สถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพที่จะเวียนมาบรรจบในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
0: หลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากก็พราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของภูมิแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับเพื่อถวายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ราชเจ้า มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษกรมทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระธรรมศาสตร์ประเด็นในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกรรมการตัดสินซึ่งการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ

0: านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐกาลลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีระภัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ารคดีเรื่องวันวิสาขาบูชา2569วันวิสาขาบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง3ประการได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนต่างเกิดศรัทธาพากันเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาได้แก่ความกตัญญูคือรู้บุญคุณคู่กับความกตเวทีคือตอบแทนผู้มีพระคุณอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคและความไม่ประมาทคือการมีสติทั้งขณะธรรมขณะพูดและขณะคิดวันวิสาขบูชาจึงเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและสันติสุขตลอดไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับเรามาพบกันนะครับพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองกันในเวลา 18:02 หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 19:00 นะครับเป็นช่วงเวลาในตอนเย็นนะบางท่านก็รับประทานอาหารทานข้าวกันแล้วนะครับในช่วงเวลานี้หรือบางบ้านบางท่านก็ทานอาหารหลังเวลาทุ่มนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับในการรับประทานอาหารนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังทานข้าวเร็วนะครับบางทีบางบ้าน 5:00 น. 6:00 น. ทานข้าวกันแล้วนะครับแต่ผมนี่เป็นคนเมืองนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบที่รับประทานอาหารไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับบางทีทุ่ม2 ทุ่มหรือ3 ทุ่ม 4 ทุ่มก็มีนะครับแล้วแต่ความสะดวกของชีวิตนะครับทั้งนี้วิถีชีวิตของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของความเหมาะสมต่างๆแต่ในเวลานี้นะท่านฟังช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับผมไม่ได้เสิร์ฟด้วยอาหารแต่ผมนำข่าวสารมาเสิร์ฟนะครับข่าวสารในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นั้นอาจไม่ใช่ข่าวสารที่รวดเร็วทันเวลาขนาดนั้นนะครับแต่ผมพยายามที่จะใช้ความลึกในข้อมูลนะครับมาเพื่อที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆในมุมที่ลึกขึ้นนะครับและข่าวสารผมก็จะเน้นไปที่ข่าวสารทางเศรษฐกิจท่านผู้ฟังเรื่องของการเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นข่าวประเภทการเมืองนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดสังเกตถ้าเกิดได้ฟังผมทุกอาทิตย์เนี่ยผมจะไม่พูดข่าวการเมืองในประเทศเลยเพราะว่าผมมองว่ามันข่าวการเมืองเนี่ยเหมือนละครนะท่านผู้ฟังก็คือก็จะมีตัวดีตัวร้ายอย่างนั้นนะครับคือฟังแล้วสนุกแหละฟังแล้วก็จะมีความสนุกแต่ว่ามันบางทีมันก็ไม่ได้อะไรนะท่านผู้ฟังนั่นคือลักษณะของข่าวการเมืองเป็นเช่นนั้นนะครับไม่เหมือนข่าวเศรษฐกิจหรือข่าวต่างประเทศข่าวในลักษณะนี้เราจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับข่าวลักษณะนี้ว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราอย่างไรอย่างเรื่องน้ำมันท่านผู้ฟังในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ราคาน้ำมันลดลงประมาณ2-3 ทีนะครับท่านผู้ฟังน้ำมันก็ลดลงอีกนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์ของโลกนะครับทางอิหร่านกับสหรัฐเขาก็มีการพูดคุยกันถึงการหยุดยิงชั่วคราวนะครับเป็นเวลา60วันไปอีกนะครับแม้ว่าจะมีสงครามน้ำลายทางการทูตนะครับทางอเมริกาพูดแบบนี้ทางอิหร่านพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องจับตาดูความผันผวนของราคาสินค้าสิ่งของต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับก็คือเงินที่เฟ้อขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานสินค้าก็เพิ่มขึ้นราคาต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆของเราก็ออกมาตรการมาเพื่อที่จะรองรับนะครับวิกฤตครั้งนี้ให้เอาตัวรอดไปได้อย่างเราก็จะเห็นถึงนโยบายนะครับไทยช่วยไทยพลัสรัฐออกให้ 60%เราออกอีก 40% นะครับแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสผมก็จะไม่ได้ลงลึกลงไปเพราะผมเชื่อว่าอีกหลายรายการในวิทยุของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับมากมายก่ายกองแล้วนะครับแล้วก็มีความลึกซึ้งทางด้านข้อมูลเนี่ยผมในฐานะของคนทำสื่อผมก็ไม่ค่อยอยากที่จะพูดข้อมูลที่ซ้ำๆกับรายการอื่นเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าอยากจะหาแง่มุมในการเล่าเรื่องแง่มุมในการเล่าข่าวนะครับว่าตอนนี้
ข่าวสารที่มีความน่าสนใจนะครับมีมากกว่าเรื่องหนึ่งเรื่องความขัดแย้งต่างๆเรื่องการเมืองเรื่องการทะเลาะกันนะครับสิ่งเหล่านี้คือสามารถที่จะฟังได้อันนี้หมายถึงเรื่องการเมืองนะท่านฟังสามารถที่จะฟังได้แต่ฟังไว้เหมือนดูเป็นบทละครนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ในความเห็นของผมนะครับอาจจะไม่ถูกก็ได้ความเห็นของผมนะครับแต่เรื่องที่จับต้องได้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินนะครับที่ผมก็จะนำมาพูดคุยนะครับและในสัปดาห์นี้เราก็มีการเดินหน้าความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของการทูตนะครับตั้งแต่เป็นรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยท่านผู้ฟังก็มีการเดินหน้าทางการทูตมากมายหลายประเทศนะครับทั้งเราไปหาเขาและเขามาหาเราเราไปหาเขาล่าสุดก็จะเป็นเราไปฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ได้ทำความตกลงร่วมกันหลากหลายฉบับนะครับเช่นเดียวกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเขามาหาเราก็คือทางเวียดนามมาไทยเช่นกันนะครับก็มีการทำข้อตกลงมากมายหลากหลายฉบับเช่นกันนะครับเราไปที่เราไปหาเขาก่อนก็คือเมื่อในช่วงของวันที่25พฤษภาคมนะครับประมาณนั้นก็ทางนายกรัฐมนตรีของเรานะครับพร้อมด้วยคณะรัฐบาลนะครับก็ได้ไปทางที่ฝรั่งเศสถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะวันที่23 24 25นะครับถ้าเกิดจำวันที่ผิดผมขออภัยด้วยการไปฝรั่งเศสในครั้งนี้นะครับก็มีประเด็นที่สำคัญในการหารือร่วมกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการส่งเสริมการค้าและการลงทุนนะครับทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและทางนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอุตสาหกรรมมูลค่าสูงท่านผู้ฟังก็อย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศเรื่องของการบินเรื่องของสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Data Center นะครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ด้าน Data Center เหล่านี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความเชี่ยวชาญและก็มีศักยภาพที่สูงเช่นเดียวกันนะครับและเมื่อทำการหารือกันนะครับก็ได้มีข้อตกลงกับภาคเอกชนบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสหลายบริษัทนะครับซึ่งทางภาคเอกชนทางนั้นก็มีความสนใจที่จะมาลงทุนหรือขยายการลงทุนในไทยเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับและในทางกลับกันนั้นฝรั่งเศสก็ยังชื่นชมการลงทุนจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตว่าอย่างนั้นพวกเรื่อง AI พวกเรื่อง Data Center ศูนย์ข้อมูลต่างๆนะครับต่อมาทางไทยและฝรั่งเศสก็ได้ยังทำความตกลงการค้าร่วมกันอีกนะครับก็คือความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปนะครับซึ่งฉบับนี้นั้นเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยอีกด้วยท่านผู้ฟังที่มุ่งมั่นจะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับโดยทางนายกของเราก็ได้สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้มีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศไทยฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับต่อจากนั้นเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและฝรั่งเศสก็ล้วนเป็นหนึ่งในประเทศที่ฝึกฝนทางการทหารก็คือคอปบ้าโกรนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีความร่วมมือนะครับก็จะเป็นการขยายไปสู่เรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์อีกด้วยนะครับรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์นะครับรวมถึงการดำเนินคดีส่งกลับผู้ต้องหาที่อาจจะหนีไปนะครับฝรั่งเศสหนีมาไทยไทยหนีไปฝรั่งเศสอย่างนั้นต่อมาเป็นเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงเมียนมาด้วยนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นก็ได้ยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากล นะครับมีการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีที่ผ่านมา
MOU 44นี้ไม่มีความคืบหน้าในการพูดคุยแต่อย่างใดนะครับไทยก็จึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลอันคลอสในการพูดคุยแทนนะครับตรงนี้ก็ต้องให้เห็นว่าแสดงเจตจำนงว่าไทยนั้นนะครับเจตจำนงสู่ประเทศอื่นๆที่ไทยได้ไปเยือนด้วยนะครับว่าเจตจำนงแบบนี้นะครับเป็นเจตจำนงที่เราทำด้วยใจจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะแอบแฝงใดๆนะท่านผู้ฟังในเรื่องของการลงทุนนะครับจากภาครัฐนั้นยังไปสู่ภาคเอกชนอีกด้วยนะครับโดยเรื่องของการลงทุนนะครับทางนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลของเราก็ยังได้ไปพูดคุยกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสนะครับซึ่งภาคเอกชนที่ได้พูดคุยนั้นก็ล้วนเป็นภาคเอกชนที่อยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคอีกด้วยนะครับมีการหารือมีการพูดคุยกับบริษัท Imery SA นะครับซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกด้านวัสดุขั้นสูงนะครับเป็นผู้ผลิตกราไฟต์และคอนดักทีฟคาร์บอนแบล็กอีกด้วยซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญเป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ EV อีกด้วยนะครับทั้งก็ยังได้มีการเชิญชวนนะครับบริษัท Imery SA ให้มาพิจารณาการลงทุนในไทยนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV โดยย้ำว่าไทยเป็นฐานการผลิต EV ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนะครับแล้วก็พร้อมรองรับผู้ผลิตวัสดุขั้นสูงนะครับถ้าเกิดเราตามข่าวพวกข่าวเรื่องเทคโนโลยีนะท่านผู้ฟังทางรัฐบาลของเราก็ได้พูดคุยกับภาคเอกชนในประเทศต่างๆโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft บริษัท Apple ต่างๆนะครับหลากหลายบริษัทก็ล้วนจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเห็นว่าไทยนั้นเป็นฐานการผลิตที่มีความเหมาะสมนะครับแล้วก็ในอนาคตเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางที่จะมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีบทวิเคราะห์กันในเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตนั้นท่านผู้ฟังอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เพียงประเทศเดียวแต่อาจยังรวมถึงประเทศเวียดนามอีกด้วยที่เขาถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้เจาะไปที่ประเทศเวียดนามอีกทีนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของเวียดนามบริษัทต่อไปนะครับที่ทางรัฐบาลไทยได้ไปพูดคุยในฝรั่งเศสนั้นก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการอากาศยานและระบบป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับบริษัทนั้นชื่อว่า Airbus Group SE นะครับทางบริษัทก็ได้ขยายกิจการในไทยนะครับเพื่อใช้เป็นฐานสนับสนุนการพัฒนาระบบการบินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาบุคลากรนะครับโดยประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการสำคัญของบริษัทที่ตั้งอยู่นอกประเทศฝรั่งเศสนะครับรวมถึงมีวิศวกรเฉพาะทางกว่า160คนนะครับและก็มีแผนเพิ่มเป็น200คนอีกในอนาคตอีกด้วยนะครับก็มีหลากหลายบริษัทที่มีการพูดคุยแล้วเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนในไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริษัทที่เกี่ยวกับเปลนสายตาและแว่นตาอันดับ1ของโลกอีกด้วยนะครับเขาชื่อว่าเอสซิเลอร์ลิวซอกติก้านะครับถ้าเกิดผมอ่านผิดขออภัยเพราะว่าชื่อค่อนข้างที่จะอ่านยากเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเทคโนโลยีนอกจากเรื่อง AI จะปรากฏในที่ทางต่างๆแล้วนะครับปรากฏในสมาร์ทโฟนปรากฏในแล็ปท็อปปรากฏใน AI หรือว่าการเจเนเรตภาพต่างๆเวลาเราทำพรีเซนเทชันทุกวันนี้เราเป็นการเจเนเรตแล้วเข้าไปแป๊บเดียวพรีเซนเทชันออกมาแล้วภาพที่เราตั้งใจจะนำเสนอนี่นะครับมีความสวยสดงดงามมีความสมบูรณ์ทางด้านข้อมูลอีกด้วยนะครับในตรงนี้แว่นตาอัจฉริยะหรือเขาเรียกว่า AI glasses นะครับเขาก็เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ AI เหมือนกันนะครับโดยในอนาคตนั้นเจ้า AI glassesเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นแว่นตาระดับไฮเอนด์นะครับ
คำว่าแว่นตาระดับไฮเอนด์คืออะไรท่านผู้ฟังก็คือเมื่อใส่แว่นตาตัวนี้แล้วนะครับก็จะสามารถบันทึกภาพทั้งเรื่องของเสียงมีการฟังเพลงได้มีการเชื่อมต่อกับผู้ช่วย AI เพื่อแปลภาษาได้หรือตรวจสอบสถานที่และสิ่งที่เห็นได้ผ่านการสั่งงานด้วยเสียงผ่านแว่นตาได้ด้วยนะท่านผู้ฟังโอ้ไม่น่าเชื่อสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแค่จากการดูหนังหรือว่าจากการเล่นเกมเท่านั้นนะท่านผู้ฟังแต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะถูกทำให้เป็นเรื่องของความปกติในสังคมนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของสมาร์ทโฟนอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ตามสัดส่วนบนร่างกายของเราอาจจะมีสมาร์ทวอชนะครับนาฬิกาอัจฉริยะที่เวลาเราออกกำลังกายใช่ไหมท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังเกือบจะทุกท่านต้องมีสมาร์ทวอชอยู่ที่ตัวนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนออกกำลังกายนะครับบางทีสมาร์ทวอชเนี่ยมันก็ช่วยเรานับก้าวเดินตรวจอัตราการเต้นของหัวใจหรือบางท่านใส่นอนอย่างผมเนี่ยผมใส่สมาร์ทวอชมานอนท่านผู้ฟังเพราะว่าจะดูเวลาในการนอนนะครับแล้วเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเวลาในการนอนของเราตอนนี้เรานอนได้คุณภาพหรือไม่นะครับบางทีเราดูเราเห็นเลยโอ้นี่มีช่วงที่เราสะดุ้งตื่นนะครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นการนอนที่ไม่ได้มีคุณภาพนะครับถึงว่าตื่นมาทำไมมีความรู้สึกงัวเงียพอเราตรวจดูคุณภาพการนอนเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าโอ้เราไม่ได้มีคุณภาพการนอนที่ดีขนาดนั้นนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเรานะครับอันนี้ก็กลับเข้ามาที่เรื่องของแว่นสายตา AI Glasses นะครับก็มีอีกหลากหลายบริษัทนะท่านผู้ฟังทั้งบริษัท IN Group นะครับที่เป็นบริษัทที่เขาทำดิจิทัล ID อีกด้วยแต่จริงๆเทคโนโลยีนี้ของเราก็มีแล้วนะต้องจับตาดูนะครับว่าจะมีการเข้ามาเสริมเข้ามาเติมเข้ามาแต่งอย่างไรนะครับในดิจิทัล ID หลายๆท่านนะครับก็น่าจะมีไทยดีแล้วนะครับซึ่งเป็นระบบแอปพลิเคชันของทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็เวลาเราใช้ไทยดีเนี่ยผมว่าสะดวกมากบางทีไม่ได้พกบัตรประชาชนเลยนะครับในไทยดีนั้นเราสามารถเป็นมีบัตรประชาชนออนไลน์อยู่ในนั้นก็คือถ้าเกิดมีความต้องการที่จะตรวจเนี่ยเรายื่นโทรศัพท์แล้วก็เปิดไทยดีให้เขาดูบัตรประชาชนของเราได้เลยหรือแม้แต่สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาใบเกิดของเรานะครับใบที่เราเกิดของเราเราก็จะเห็นเราตรวจสอบข้อมูลของเราได้อย่างง่ายๆเลยนะครับมีทั้งบริษัทด้านความมั่นคงทางดิจิทัลนี่ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเทคโนโลยีในเรื่องของอวกาศก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ยิ่งมีความสำคัญมากๆวันนั้นนะครับถ้าเกิดเราเห็นที่ผ่านมาทางโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยนะท่านผู้ฟังถึงข้อมูลในเรื่องของ UFO ใครอย่าไปเชื่อว่าเรื่องของ UFO นี้จะเป็นเรื่องที่ถูกเปิดเผยจากทางรัฐบาลกลางนะท่านผู้ฟังคือถ้าเกิดเราดูพวกทฤษฎีสมคบคิดอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของ UFO มาตั้งนานแล้วหรือว่าถ้าเกิดเราอ่านในมิติลึกลับอะไรต่างๆนิตยสารเก่าๆนะครับหรือแม้แต่เว็บบอร์ดที่เขาพูดเรื่อง UFO เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทางประเทศมหาอำนาจนะครับอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยเขาตรวจจับเจ้าสิ่งมีชีวิตไม่รู้อาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะครับที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนเนี่ยเขาจับได้ตั้งนานแล้วบนท้องฟ้าแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดนะครับแต่เร็วๆนี้ทางอเมริกาก็เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยว่ามีแฟ้มข้อมูลเรื่อง UFO ด้วยผมก็โอ้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถมองข้ามได้อีกแล้วนะท่านผู้ฟังบางทีมันอาจจะตลกฟังและตลกนะมันคือเรื่องอะไรแต่ผมมองว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยคือฟังหูไว้หูดีกว่าอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดก็ตามฟังหูไว้หูไว้นะครับมันอาจจะจริงก็ได้เพราะเราก็เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในจักรวาลและในจักรวาลมันก็ไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์แค่ดวงเดียวนะท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสิ่งนั้นนะครับ
จับตาดูเทคโนโลยีอวกาศนะออกไป UFO เลยผมก็พาท่านผู้ฟังนะครับไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆในเทคโนโลยีต่างๆนะท่านผู้ฟังอันนี้ต่อไปเรามาที่เรื่องของไทยเวียดนามนะครับซึ่งทางประเทศเวียดนามนำโดยคุณโตเลมนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับก็ได้มาเยือนประเทศไทยนะครับในฐานะของการฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับจริงๆถ้าเกิดเรามองดูประวัติศาสตร์ไทยเวียดนามนี่จริงๆเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกันมาก่อนนะท่านผู้ฟังจุดเริ่มต้นของไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถ้าเกิดเราดูเนี่ยในช่วงของสงครามเวียดนามนะครับที่ไทยเราส่งทหารไปทางเวียดนามใต้นะครับเราก็ทำสงครามต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนี่แหละก่อนที่ในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็จะเอาชนะไปได้นะครับทหารอเมริกาก็อพยพคนออกจากเวียดนามก็เป็นการสิ้นสุดสงครามเวียดนามนะครับในครั้งนี้ก็ทำให้เวียดนามมีกองทัพจำนวนมากนะครับหลังจากเสร็จศึกของการขับไล่อเมริกาออกจากพื้นแผ่นดินของตนเองเวียดนามมีกองทัพจำนวนมากนะครับแล้วก็ในครั้งหนึ่งเวียดนามก็สามารถเคลื่อนทัพมาแล้วก็ยึดพนมเปญยึดกัมพูชาไว้ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศติดกันและพอยึดพนมเปญได้ก็จะเข้ามายึดกรุงเทพนะครับตอนนั้นในเวลานั้นถ้าเกิดใครเป็นสายประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะอ่านแล้วก็น่าจะเจอข้อมูลตรงนี้ว่ากองทัพเวียดนามก็มีความคิดที่จะเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ให้หมดซึ่งตอนนั้นรวมถึงตอนนี้ด้วยประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์นะครับเพราะว่าไทยก็มีเรื่องของทางการทูตนะครับส่งทูตไปเจรจากับจีนนะครับก็ทำให้จีนส่งกองทัพมาทางเหนือของเวียดนามทำให้กองทัพเวียดนามก็ต้องถอนทัพนะครับจากการประชิดชายแดนประเทศไทยถอนทัพไปรับมือกับประเทศจีนนะครับสงครามที่จีนมาเวียดนามก็เรียกว่าสงครามสั่งสอนในตอนนี้ถ้าเกิดใครอ่านประวัติศาสตร์นะผมก็พูดให้เห็นนะครับภาพของความสัมพันธ์แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจากสนามรบก็เปลี่ยนเป็นสนามการค้านะครับในช่วงยุคของนายกชาติชายชุนหวันนะครับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าค่ายการเมืองค่ายแนวคิดต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปใครจะเป็นประชาธิปไตยก็เป็นใครจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นแต่ไม่ว่าจะมีแนวคิดทางการเมืองแบบใดรัฐบาลแบบใดแต่เราสามารถค้าขายกันได้นั่นคือสิ่งที่เป็นจริงนะครับเงินทองเป็นสิ่งที่เป็นจริงกำไรขาดทุนเป็นสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในชาตินั้นๆด้วยนะครับจากการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็ทำให้หลายๆประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็สืบต่อกันมานะครับจบจนมาตอนนี้ในปีนี้นะครับก็ครบรอบความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามแล้วนะครับทางคุณโตเลิมนั้นก็ได้มาที่ประเทศไทยนะครับมีการแถลงข่าวร่วมมีการพบหารือทั้งการหารือนี่มีแบบทั้งเต็มคณะและแบบพิธีการนะครับทางนักข่าวเขาก็รายงานว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับสะท้อนถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามนะครับพร้อมทั้งแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นำทั้งสองประเทศอีกด้วยในการที่จะสานต่อและยกระดับความร่วมมือในทุกมิตินะครับเพื่อให้ประเทศสองประเทศไทยเวียดนามอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับในตรงนี้เราก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีเอกสารความร่วมมือจำนวน4ฉบับนะครับที่ไทยและเวียดนามทำร่วมกันใน4ฉบับนั้นท่านผู้ฟังก็มีแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยเวียดนามปี2569ถึงปี2574ต่อมาคือการแลกเปลี่ยนทางการทูตระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามนะครับเพื่อยืนยันว่าทั้งสองกระทรวงนั้น
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือภายใต้ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามนะครับว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับประเทศเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากๆท่านผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องการเกษตรด้วยนะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการเกษตรเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของการเกษตรที่ข้าวของเราแข่งขันนะครับเวียดนามเป็นประเทศที่แข่งขันกับเราในหลากหลายมิตินะจริงๆแล้วคือเป็นความสัมพันธ์คือนอกจากที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเหมือนกันในภูมิภาคเราสังเกตในหลายๆมิติแต่ถ้าเกิดจะสังเกตแบบเห็นได้ชัดที่สุดท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูบอลหลายอาทิตย์ก่อนผมเคยพูดเรื่องฟุตบอลนะครับในครั้งนี้ผมก็เลยจะพูดเรื่องบอลนะครับเวลาแข่งบอลนี่คู่แข่งที่ดุเดือดที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับฟุตบอลอาเซียนคัพอะไรเหล่านี้คู่แข่งที่ดุเดือดที่สุดท่านผู้ฟังไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนะครับโดยเฉพาะในยุคของปาร์คซังโฮนะครับที่เป็นผู้จัดการทีมชาติเวียดนามโอ้โหประเทศไทยกับเวียดนามแข่งกันทีไรก็ไฟลุกทั่วสนามกันทั้งสิ้นนะครับแต่ก็เป็นความทรงจำที่ดีก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับการกีฬาก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นมิติของความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพง่ายๆนะครับและนอกจากเรื่องของกีฬานั้นก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับที่เราก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันผมได้พูดนะท่านผู้ฟังเรื่องของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องทางการทูตนะครับท่านผู้ฟังการทูตในทุกวันนี้ไม่ใช่การทูตทางด้านแค่ด้านใดด้านเดียวนะครับด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการทูตได้เช่นการความร่วมมือระหว่างมหา

รองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ไงอย่างที่ผมได้พูดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ยังมีการเปิดตัวระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามซึ่งได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด Growing Together หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเติบโตไปด้วยกันนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้ง2ประเทศนะครับและหมายเลข5นั้นก็ยังสื่อถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับและเลข0นั้นก็สื่อถึงความมั่นคงความเป็นเอกภาพเพื่อนำพาทั้ง2ประเทศก้าวสู่อนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนอันนี้ก็มูหน่อยๆนะน่าจะเป็นความเชื่อทางจีนหรือเปล่าอันนี้ผมเดาเอานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามที่มีความอบอุ่นและสมเกียรติอีกด้วยนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเราทั้งสองประเทศนะครับทางเวียดนามเขาจะเป็นประธานาธิบดีประเทศที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเหมือนจีนก็จะเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดก็คือประธานาธิบดีหรือเลขาธิการพรรคนั่นเองรูปแบบทางการเมืองเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับรูปแบบทางการเมืองของคอมมิวนิสต์แล้วก็ยังมีการหารือร่วมกันแบบเต็มคณะนะท่านผู้ฟังทั้งในเรื่องของการเมืองความมั่นคงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งโอ้โหก็เป็นเรื่องที่เดือดร้อนไปทุกหย่อมย่านะครับหลากหลายประเทศมีผู้คนในประเทศของตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์เนี่ยนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไทยและเวียดนามก็ได้นำมาคุยกันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็มีการผลักดันนะครับผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้ได้นะครับมีการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Tree Connect3อย่างนั้นประกอบด้วยการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างที่2ก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและอย่างที่3ก็คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวนะครับโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กันไปนะครับแล้วก็มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเร็วๆนี้นะครับผมก็ได้รับของขวัญ นะครับได้รับของขวัญเพราะว่าเพื่อนๆผมก็ไปสัมมนาที่เวียดนามมานะครับเขาก็เอาของเวียดนามที่แจกในงานสัมมนาก็เป็นของกินนะครับก็มีการแจกเส้นเล็กด้วยนะท่านผู้ฟังเส้นคล้ายๆกับเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวที่เราเอามาลวกก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราเนี่ยแต่เส้นเขานุ่มนะครับเพราะว่าเป็นเส้นที่มาจากคล้ายๆกับโอท็อปในบ้านเขาแต่ในเวียดนามผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าเกิดจะพูดให้เห็นภาพก็คือคล้ายๆกับเหมือนโอท็อปในบ้านเราอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นของเวียดนามแล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆนะครับที่เขาก็นำเสนอสินค้าของเขานะครับรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเวียดนามก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มากมายหลากหลายนะครับหลากหลายเหมือนกันมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันจริงๆความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมนึกออกนะครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนามท่านหนึ่งนะครับก็คือโฮจิมินก็เคยอพยพลี้ภัยมาที่ประเทศไทยนะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงแถวจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่เราก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้นะครับจริงๆในลุ่มน้ำโขงนะครับเราก็มีความสัมพันธ์กับหลากหลายประเทศเดี๋ยวแล้วแต่วาระโอกาสแล้วกันผมก็จะนำมาเจาะลึกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับความร่วมมือในด้านต่างๆก่อนจะพักผมพูดถึงประเทศเวียดนามอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าเวียดนามเขาเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เร็วที่สุดในเอเชียอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตและซัพพลายเชนระดับโลกนะครับพร้อมทั้งก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยนะครับ
โดยศูนย์กลางการผลิตโลก

0: นั้นนะครับก็อาทิอย่างเช่นเป็นศูนย์กลางในการผลิตพวกสมาร์ทวอทสมาร์ทโฟนของบริษัทชั้นนำนะครับบริษัท Apple บริษัท Samsung นะครับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือมีการเติบโตของสตาร์ทอัพอย่างรวดเร็วนะครับและเป็นตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนะครับรวมถึงมีการลงทุนโดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังมีทุนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้การขยายตัวของ GDP พุ่งสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับต่อมาเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในเวียดนามที่คนไปเยอะโดยเฉพาะคนไทยคนไทยก็เที่ยวเวียดนามเยอะเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยตั๋วไปเวียดนามบางช่วงเนี่ยถูกกว่าตั๋วไปสงขลาตั๋วถูกกว่าตั๋วไปสุราษฎร์อย่างนั้นอีกนะท่านผู้ฟังแล้วแต่เที่ยวบินจริงๆนะครับเวียดนามเขาก็มีจุดหมายปลายทางยอดฮิตนะครับที่เป็นที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะครับทั้งเมืองดานังนะครับทั้งเมืองฮอยอันทั้งเมืองฮานอยทั้งเมืองโฮจิมินห์และผมแถมให้อีกอย่างหนึ่งเมืองฮาลองเมืองฮาลองเนี่ยเขาก็จะมีที่เที่ยวก็คือฮาลองเบย์ก็คือเป็นอ่าวฮาลองนะครับเป็นอ่าวที่เราก็จะได้เห็นความสวยงามของความเป็นอ่าวของเวียดนามนะครับรวมถึงถ้าเกิดเราไปเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเมืองโฮจิมินห์อย่างเมืองฮานอยอย่างนี้นะครับก็จะเห็นถึงการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคคอมมิวนิสต์ในยุคของการก่อตั้งประเทศโดยตรงนะครับนี่ก็เป็นเวียดนามและถ้าเกิดใครผ่านตาข่าวเวียดนามข่าวหนึ่งเมื่อช่วงปีที่แล้วผมก็เลยนำมาเล่าสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของเวียดนามนะครับเพราะว่าเขายุบหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมถึงเลิกจ้างข้าราชการจำนวนเกือบ 80,000 คนนะครับเพราะว่าเขาหวังลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาประเทศโอ้ยแต่ข่าวนี้ผมอ่านตอนแรกแบบโหดเหมือนกันนะคือโละข้าราชการทิ้งไปเลย 80,000 คนนะครับคือเดี๋ยวนี้พูดให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับการทำงานเรื่องของการใช้กำลังคนเนี่ยมันน้อยลงบางตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นที่ไม่มีความสำคัญขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องถูกโละไปนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับสมัยก่อนในตำแหน่งทางราชการเราก็จะเห็นตำแหน่งนักพิมพ์ดีดตำแหน่งผู้สื่อข่าวและรายงานข่าวอะไรอย่างนี้ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับคือก็ไม่ต้องทำงานอื่นเพราะชื่อตำแหน่งมันเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะครับแต่ในทุกวันนี้ก็จะมีตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะครับตำแหน่งนักหลายๆตำแหน่งนะครับหลายๆตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนนักประชาสัมพันธ์อย่างนี้อันนี้ผมนำตำแหน่งในทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเพราะว่าพอพูดอย่างนี้แล้วความหมายของตำแหน่งนี้หน้าที่ในความรับผิดชอบของตำแหน่งงานตรงนี้มันกว้างมากเราไม่รู้ว่าคำว่านักสื่อสารมวลชนเนี่ยมันไม่ได้แค่พิมพ์ดีดอย่างเดียวหรือว่ามันไม่ได้แค่รายงานข่าวอย่างเดียวแต่ว่าบางทีทำก็ต้องทำเอกสารทำผังรายการทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับที่ผมจะสื่อก็คือว่านี่คือวิธีการลีนองค์กรให้เล็กลงซึ่งประสิทธิภาพอาจจะเยอะขึ้นแต่คนอาจจะเหนื่อยลงนะครับอันนี้ลองถามตัวเองนะครับถ้าเกิดท่านใดรับราชการแล้วเจอความเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานี้นะครับว่างานเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของการนำองค์กรไปสู่อนาคตเนี่ยองค์กรมันต้องลีนลงนะครับและเมื่อลีนลงคนก็จะถูกลดจำนวนลงเหมือนที่มีการพูดคุยกันเรื่องของการลดจำนวนนายพลอันนี้ถ้าเกิดเราไปทางกระทรวงกลาโหมนะท่านผู้ฟังคือประเทศไทยของเรามีนายพลเยอะเหลือเกินนายพลนายพันเยอะเหลือเกินนะครับซึ่งบางทีก็เยอะเกินไปแล้วถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นในตำแหน่งนายพลที่จะต้องเยอะเกินนะครับก็มีการเสนอแนะต่างๆจากทางแนวคิดแบบหัวก้าวหน้านะครับว่าให้ลดกำลังพลรวมถึงในเรื่องต่างๆเราก็จะเห็นเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยในสังคมและผมเชื่อว่าก็จะ เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการลีนองค์กรในการลีนองค์กรตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราได้เห็นประสิทธิภาพต่างๆนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเป็นการปฏิรูประบบบริหารและเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยพูดเรื่องเวียดนามจริงๆในเรื่องตรงนี้นี่แทบไม่ต้องพูดเลยพูดเรื่องเวียดนามแล้วมันทุกประเทศทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนะครับในแง่ของการลีนองค์กรตรงนี้นะครับก็นำข่าวมาเสนอนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับพูดถึงเวียดนามอาทิตย์นี้ผมพูดถึงเวียดนามเยอะหน่อยเพราะว่าทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีของเวียดนามนะครับคุณโตเลมก็มาเองนะครับก็นำเสนอให้เห็นว่าเรากับเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรนะครับและในอนาคตจะพัฒนาไปสู่แบบใดนะครับนำเสนอเป็นข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับท่านผู้ฟังยังอยู่กับผมชลธรจันยาครับกำลังเล่าข่าวสารต่างๆและในเวลานี้นะท่านผู้ฟังบ้านเมืองเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับหน้าฝนนั้นมาพร้อมกับความชุ่มชื่นของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆนั่นก็คือน้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำจึงเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าน้ำเป็นความสำคัญตั้งแต่ยุคอดีตแล้วนะครับที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชุมชนนี่คืออดีตเรามองไปในอนาคตอีกที่ใดมีน้ำที่นั่นย่อมมี AI ยังต้องใช้น้ำเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่า AI เขาใช้น้ำอย่างไรนะครับแต่รัฐบาลเราก็มีการบริหารจัดการน้ำเช่นเดียวกันนะครับการบริหารจัดการน้ำในที่นี้ท่านผู้ฟังมีหลากหลายมิติทั้งในด้านของความมั่นคงทางอาหารทั้งในด้านของการรับมือภัยพิบัติทั้งในด้านของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้องเลยเกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาก็มีการพูดคุยมีการประชุมกันนะครับการประชุมที่เกิดขึ้นล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อวันที่24ถึงวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่สาธารณรัฐทาจิกิสถานชื่อประเทศอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่นะท่านผู้ฟังหัวข้อการประชุมเนี่ยเขาประชุมในเรื่องของน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะการประชุมดังกล่าวนี้นะครับก็มีการร่างปฏิญญากันนะครับการร่างปฏิญญาที่ใช้น้ำเพื่อความยั่งยืนก็เพื่อการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะครับสำหรับประเทศไทยก็มีถ้อยแถลงเขาก็กล่าวว่าน้ำนั้นเป็นรากฐานของชีวิตของเศรษฐกิจและของความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยมุ่งยกระดับการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารของโลกซึ่งจำเป็นต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่กันพร้อมสะท้อนความพยายามของไทยในการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยยังต้องเผชิญความท้าทายด้านน้ำที่ซับซ้อนมากทั้งภัยแล้งทั้งเรื่องน้ำท่วมเรื่องคุณภาพน้ำเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการมีการเชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีงบประมาณและความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคการเกษตรและการผลิตพร้อมเสริมความสามารถของประเทศในการรับมือภัยพิบัตินั่นเองนะครับนี่ก็คือในการประชุมน้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหลากหลายประเทศนั้นก็เห็นว่าควรที่จะมีการจัดการน้ำอย่างจริงจังนะครับถ้าเกิดเอาใกล้ตัวเราหน่อยท่านผู้ฟังเมื่อเข้าสู่ฤดูน้ำหลากคนกรุงเทพเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับว่าเดี๋ยวน้ำล้นเดี๋ยวน้ำนะครับไม่ได้รับการระบายอย่างเพียงพอนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักเมื่อเกิดเรนบอมเนี่ยกรุงเทพนี่เป็นแอ่งกระทะนะครับทั้งยังอยู่ติดกับอ่าวไทยและอยู่ติดกับแม่น้ำที่ขนาบตัวเมืองอีกด้วยนะครับทำให้หลายคนก็มีข้อคิดเห็นที่มีความหลากหลายนะครับและในช่วงนี้กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมนั้นเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันทุกปีนะครับว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรว่าจะใช้มาตรการอะไรในการรับมือกับน้ำล้นตลิ่งในการรับมือกับน้ำทะเลหนุนสูงนะครับมีประเด็นในการพูดคุยกันทุกปีการเลือกตั้งจริงๆสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะว่าแต่ละปีเมื่อฝนตกหนักขึ้นท่านผู้ฟังสภาพการจราจรหรือความเป็นอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพก็ลำบากยากขึ้นเช่นกันการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางมาทำงานนะครับยิ่งช่วงฝนตกนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกลัวเปียกไม่กลัวเปียกแต่อย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะเตรียมพร้อมอย่างไรหากเส้นทางที่เราใช้น้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วรถแล่นผ่านได้หรือไม่ซึ่งส่วนมากก็แล่นผ่านได้แต่ระยะเวลาในการใช้พาหนะโดยเฉพาะนะครับระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถเมย์ซึ่งเราก็ต้องพูดกันตรงๆว่ารถเมย์ยังมีคนใช้เยอะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนจะขึ้นบนรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับยังมีคนใช้รถเมย์กันอีกเยอะนะครับเพราะว่ารถเมย์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงๆนะครับตรงนี้พอเกิดน้ำท่วมรถเมย์ก็จะวิ่งยากขึ้นลำบากมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐก็ต้องให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะทั้งนโยบายภาครัฐในเชิงนโยบายใหญ่หรือว่านโยบายในเชิงภาพรวมที่เป็นท้องถิ่นนะครับที่เป็นเฉพาะเจาะจงของท้องถิ่นนั้นๆแต่ละท้องถิ่นก็จะมีแผนที่แตกต่างกันไปนะครับตามโครงสร้างผังเมืองตามวัสดุอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีตามการระบายน้ำที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าจะวางแผนกันอย่างไร แต่ถือว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญกันมากนะครับรวมถึงระดับโลกด้วยในการประชุมวาระนี้ผมก็นำเรื่องน้ำมาพูดนะครับต่อไปผมจะพูดเรื่องน้ำในอีกมิติหนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องบริหารจัดการน้ำนะแต่อีกมิติหนึ่งก็คือน้ำในทุกวันนี้ท่านผู้ฟังถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีนะครับถูกนำมาใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างไรนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นนะครับไม่ได้เติบโตด้วยโค้ดที่เขากรอกเข้าไปเพียงอย่างเดียวแต่ AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ทรัพยากรมากนะครับโดย Econ Lab เขาก็วิเคราะห์เผยสถิติที่น่าสนใจนะครับว่าภายในปี2573พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน AI ทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นจนเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของประเทศอินเดียทั้งประเทศนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังมีการมองข้ามนะครับคือคนส่วนมากก็มองข้ามทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการใช้ AI ไปนั่นก็คือน้ำนั่นเองเพราะว่าระบบ AI นั้นจะใช้น้ำมหาศาลเท่ากับปริมาณน้ำดื่มที่คนอเมริกันทั้งประเทศต้องดื่มใน1ปีนะครับอันนี้โดยกระบวนการของ AI ทำไมต้องใช้น้ำท่านผู้ฟังเพราะว่าในการที่เราใช้เทคโนโลยี AI เขาจะเรียกว่ามีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งเขาเรียกว่าศูนย์ Data Center ก็คือศูนย์ข้อมูลนั่นเองในศูนย์ศูนย์นี้เขาจะมีการระบายความร้อนยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งมีการอัดแน่นเชิงทรัพยากรเรื่องข้อมูลเนี่ยระบบมันก็จะยิ่งร้อนมันก็จะยิ่งฮีทอย่างนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์นับหมื่นตัวในศูนย์ข้อมูลก็จะสร้างความร้อนมหาศาลนะครับวิธีที่ใช้ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการใช้ระบบทำความเย็นด้วยน้ำนะครับซึ่งน้ำก็จะถูกระเหยออกไปในกระบวนการนี้นั่นเองนะท่านผู้ฟังก็เหมือนเทคโนโลยีในการระบายความร้อนนะครับยิ่งข้อมูลเยอะเครื่องมันก็ยิ่งฮีทอย่างนั้นและในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับการผลิตชิปประมวลผลขั้นสูงต้องการน้ำที่เรียกว่าอัลตราพิวร์วอเตอร์นะครับซึ่งต้องผ่านกระบวนการกรองหลายชั้นจนสะอาดกว่าน้ำที่ใช้ผลิตยาถึง 1,000 เท่าเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้มีอนุภาคใดๆไปทำลายวงจรขนาดนาโนเมตรนะครับนี่ก็จึงเป็นเหตุผลที่น้ำจึงมีความสำคัญกับยุคอนาคตนะครับไม่ใช่แค่น้ำเพื่อการดื่มกินแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นน้ำที่ใช้ในการผลิตในการหล่อเลี้ยง data center ในการหล่อเลี้ยง AI ซึ่งถ้าเกิดเครื่องมันฮีทตัว data center มันฮีทเนี่ยท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูทุกวันนี้เราใช้ AI ในชีวิตประจำวันที่มากมายหลากหลายมากๆนะครับเวลาท่านผู้ฟังเลือกซื้อสิ่งของเวลามันฟีดหน้าจอมานะครับหรือแม้กระทั่งอื่นๆเข้าดูข้อมูลในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ท่านผู้ฟังสามารถหาความรู้ได้เวลาแอปพลิเคชันนั้นฟีดข้อมูลหรือฟีดสินค้าให้เรานะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนใช้ AI ล้วนใช้การประมวลผลล้วนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ทำการเก็บสถิติจากพฤติกรรมของเรานั่นคือ AI ซึ่งนี้ทำให้เราต้องมองทรัพยากรนะครับทรัพยากรในบ้านเราซึ่งบ้านเรานั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์มากๆโดยปกติทั่วไปเรามักจะพูดเรื่องน้ำนะไม่ใช่แค่เราแต่เป็นรายการผมด้วยมักจะพูดเรื่องน้ำในมิติของการทำการเกษตรนะครับเพราะว่าหากการเกษตรที่ดีนั้นจะต้องมีระบบชลประทานที่ดีแต่เมื่อไม่มีระบบชลประทานที่ดีการทำการเกษตรก็ยากนะครับการบริหารจัดการน้ำก็ยากเช่นกันทีนี้พอน้ำได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้เราต้องคอยดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีนี้สำหรับกระบวนการในการระบายความร้อนพูดแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสไปดูโรงงานในการทำ Data Center ในโรงงานในการทำ AI ต่างๆนะครับเราน่าจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเขาใช้กระบวนการใดนะครับเพราะว่าในนี้ถ้าเกิดไม่ใช้ AI ในเทคโนโลยีการผลิตชิปผลิตเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้สิ่งนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้น้ำเป็น pure water เป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์จริงๆอาจจะสะอาดกว่าน้ำที่เราใช้กินอีกมั้งน้ำที่ใช้กับเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อไม่ให้เข้าไปทำลายระบบของเขาประมาณนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่มีความหวังนะครับเมื่อเราคิดถึงอนาคตสิ่งเหล่านั้นก็มักจะมาพร้อมความหวังและโอกาสต่างๆในการที่เราจะค้นหาสิ่งต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวเราเป็นคนที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเยอะขึ้นมีอาชีพต่างๆมีครอบครัวที่มั่นคงขึ้นมีองค์ความรู้ที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ตัวเรานั้นจะสบายขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้จักเทคโนโลยีและรู้จักวิธีการต่างๆนะครับรู้จักช่องทางต่างๆตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็พูดเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะครับโดยเน้นไปที่เรื่องของต่างประเทศนะครับอธิบายเรื่องของไทยเวียดนามซึ่งในปีนี้ก็ครบวาระความสัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยเวียดนามนะครับและช่วงที่2ของรายการก็พูดเรื่องน้ำใน2มิติมิติที่1ก็คือมิติในการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำทำการเกษตรและมิติที่2ก็คือการใช้น้ำกับปัญญาประดิษฐ์ว่าเอ๊ะ2สิ่งนี้มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนะครับแต่นั่นคือเทคโนโลยีและนั่นคือโลกของเราครับในช่วงนี้ผมชโลธรจัญญาและรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังแล้วพบกันครับสวัสดีครับ
1: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platformที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัศวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้รวมระยะเวลา4เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก VKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบกลุ่มตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM 2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี 2571 ถึง 2575 โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที
1: ่นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง 2575 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจ เอกชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สทช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3มต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมมาตรฐานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้3ระยะโดยระยะสั้นจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมส่วนระยะกลางมุ่งขยายตลาดแรงงานไปยังประเทศเป้าหมายใหม่เช่นเกาหลีใต้และไต้หวันและในระยะยาวจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่สากลใน5กลุ่มอุตสาหกรรมหลักอาทิภาคการเกษตรและประมงการขนส่งและโลจิสติกส์ทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
6: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบตามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อนกระจายส่งต่อให้เครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ต่างๆโดยใช้รถบรรทุกยางมาตอยดัดแปลงเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเข้าจับกุมบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์กับพิษณุโลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้
7: จากการสอบสวนทำมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยได้ค่าจ้างนะครับประมาณ2ล้านบาทซึ่งในครั้งนี้ได้มาจากการขยายผลต่อเข้าติดตามนะครับจนสามารถจับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้คนสั่งใหญ่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็เดี๋ยวจะขยายผลต่อว่าใครไปรับมาบ้างแล้วก็เครือข่ายไหนที่รับมาปล่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้กระจายไปสู่ชุมชนส่วนยาเสพติดที่หลุดเล็ดลอดไปแล้วก็มีการจับกุมเครือข่ายรายย่อยและผู้เสพในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Bangkok Pride Parade 2026ขับเคลื่อนแนวคิดกรุงเทพมหานครเมืองแห่งความเท่าเทียมประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินขบวนพาเหรดอย่างคึกคัก
8: บรรยากาศงาน Bangkok Pride Parade 2026ใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาประมาณ 16:15 นเป็นต้นไปเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันตระการตาโดยมีกองทัพประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมและร่วมเดินขบวนจนแน่นขนาดพื้นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเพลงและธงสีรุ้งที่โบกสะบัดตลอดเส้นทางโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทนฤมิตพรายจำกัดและคณะทำงานบางกอกพรายได้ร่วมกันเนรมิตถนนสีลมและพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความเท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลัก Patch the World with Pride ที่มุ่งร้อยเรียงความแตกต่างด้วยสันติภาพประชาชนและความหลากหลายไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาผู้เข้าร่วมงานคือขบวนพาเหรดทั้ง6ขบวน6สีสันที่เคลื่อนผ่านกลุ่มฝูงชนอย่างยิ่งใหญ่ได้แก่ขบวนสีเขียวแห่งสมดุลขบวนสีฟ้าแห่งสันติและการอยู่ร่วมกันขบวนสีม่วงแห่งตัวตนขบวนสีส้มแห่งศักดิ์ศรีขบวนสีแดงแห่งความรักและขบวนสีเหลืองแห่งศิลปะและศรัทธาโอกาสนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปล่อยขบวนสีแดงออกจากประตูคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยแต่ละขบวนได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เข้าชมอย่างไม่ขาดสายซึ่งมุ่งหน้ามาบรรจบกันที่สนามกีฬาเทพหัสดินเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมเวทีPride Stageกันอย่างสนุกสนานยามค่ำคืนสำหรับเส้นทางเดินขบวนในวันนี้ได้รับการดูแลความสะดวกและรักษาความปลอดภัยจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบนับเป็นหมุดหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยในปีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Interpride General Meeting and World Conference เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียประกาศความพร้อมและศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยในการเตรียมเข้าสู่การประมูลสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง World Pride 2030ในอนาคตอันใกล้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า รัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการ Food Delivery เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
11: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านเห็นพ้องที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปหลังจากมีสื่อหลายสำนักรายงานว่าผู้นำสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่าเดิมไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำอีกว่าเป้าหมายสำคัญของสหรัฐสำหรับข้อตกลงใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านคือการหยุดยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสิ้นเชิงและครบและการเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายชินจิโร่โคอิสุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนที่กล่าวหาว่าญี่ปุ่นกำลังฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมขึ้นมาใหม่และเรียกร้องให้ชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวของญี่ปุ่นพร้อมอ้างว่าจีนเป็นฝ่ายที่ขยายกองทัพอย่างรวดเร็วโดยขาดความโปร่งใสซึ่งถือเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากต่อญี่ปุ่นและประชาคมระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบหารือกับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีกลาโหมของจีนระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคมอย่างไรก็ตามนายโคอิซุมิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นในการเจรจากับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 21:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรและเวลา 14:44 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
17: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
18: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์

0: สวัสดีครับแฟนรายการภูเก็ตวาไรตี้ปริทัศน์ทุกท่านครับกลับมาพบกับผมดีเจโจ๊กกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ครับแฟนๆทั้งหลายครับพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ที่จะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมเติมเงินเข้าในเป๋าตังก่อนด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้คุณได้ใช้สิทธิ์ได้อย่างไม่ติดขัดนะครับและสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับนอกจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่โจ๊กอยากจะมาย้ำเตือนเพื่อป้องกันการหลงลืมในการไปใช้สิทธิ์แล้วนะครับและโจ๊กอยากจะมาพูดถึงเรื่องของเดือนแห่งไพร์มันครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเขาเริ่มเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับก็เป็นเดือนแห่งไพร์มันตอนนี้ถ้าใครได้ไปเที่ยวตามบริเวณถนนดีปุถนนถลางหรือย่านต่างๆนะครับก็จะเห็นธงสีรุ้งนะครับถูกนำมาประดับประดาอย่างสวยงามนะครับเพราะว่าธงสีรุ้งนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในเดือนของกลุ่ม LGBTQIAN+ นะครับท่านผู้ฟังครับทราบไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของไพร์มันไม่ได้เริ่มจากความสนุกสนานนะครับแต่มันเริ่มจากการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐานจากเหตุการณ์จราจรสตอนวอลนะครับที่นิวยอร์กเมื่อปี2512นะครับซึ่งเป็นการลุกขึ้นมาบอกให้โลกรับรู้ว่าในโลกใบนี้ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่มีความหลากหลายนะครับคุณอาจจะมองว่าคนกลุ่มนี้ไม่เหมือนกับพวกคุณแต่เขาก็คือมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับพวกคุณนั่นแหละครับและในวันนี้เองนะครับภูเก็ตบ้านเราในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับก็พร้อมแล้วที่จะบุกสะบัดธงสีรุ้งเพื่อประกาศว่าที่นี่คือพื้นที่ปลอดภัยและพร้อมโอบรับทุกความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกครับช่วงหน้านะครับโจ๊กจะพาไปเจาะลึกถึงเรื่องของความเท่าเทียมในบริบทของสังคมไทยยุคปัจจุบัน
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390322

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2กันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศในบ้านเราตอนนี้ถือว่าเดินหน้าไปได้ไกลมากเลยครับแล้วก็มีความหวังมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะมีการประกาศผ่านกฎหมายให้มีการสมรสเท่าเทียมกันได้อะไรเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้กระแสสังคมแล้วก็การขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่โจ๊กบอกไปเนี่ยครับซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้มีการจดทะเบียนสมรสแล้วประกาศมีการใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมกันมันก็เลยทำให้คู่รักทุกเพศนะครับสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการจัดการสินสมรสสิทธิในการเซ็นยินยอมรักษาพยาบาลหรือสิทธิในการสืบมรดกซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยหลายๆคนก็คงจะทราบว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนึ่งมันยุ่งยากต่อการจัดการมาก2มันค่อนข้างจะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากเพียงเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมีการยอมรับแค่เพศชายและเพศหญิงเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นมันก็ทำให้การจัดการการดำเนินชีวิตเป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในฐานะที่คนทำงานที่คลุกคลีกับผู้คนหลากหลายในแบบของโจ๊กนะครับเพราะว่าโจ๊กเองก็ทำในหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในส่วนของพลเมืองของจังหวัดภูเก็ตก็มองว่าความเท่าเทียมทางเพศไม่ใช่การขอสิทธิพิเศษเลยครับแต่มันคือสิทธิขั้นพื้นฐานเลยครับที่มนุษย์ทุกคนพึงมีตั้งแต่ลืมตาดูโลกโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศสภาพที่มาเป็นตัวกีดกันนะฮะและที่น่าภาคภูมิใจอย่างนึงก็คือทุกวันนี้ฮะสังคมภูเก็ตเองของเราก็เป็นสังคมที่เปิดกว้างและให้โอกาสกับทุกคนทุกเพศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายๆครั้งนะครับคุณก็จะเห็นว่าบุคคลที่เป็นผู้หลากหลายทางเพศเนี่ยก็ทำผลงานแสดงความเก่งกาจสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรให้กับจังหวัดอย่างมากมายนะครับซึ่งก็จะพบว่าไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือว่าศิลปวัฒนธรรมก็จะมีบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนแล้วก็เปล่งประกายในบริบทต่างๆในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างดีแล้วก็เป็นระดับแนวหน้าที่ทั่วโลกยอมรับด้วยนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงเรื่องสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์นั่นก็คือคุณค่าความเป็นมนุษย์ครับเดี๋ยวกลับ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแดงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวฝนตกใจไปตา
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้นะครับโจ๊กก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาคุยกันด้วยหัวใจกันเลยนะครับอย่างที่โจ๊กบอกนะครับว่าช่วงนี้โจ๊กอยากจะมาคุยกันในเรื่องของคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับบ่อยครั้งเลยครับที่สังคมของเรามักจะสร้างป้ายแปะหรือก่อความคิดเดิมๆมาตัดสินคนอื่นเพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกหรือรสนิยมทางเพศนะครับแต่เนื้อแท้ที่จริงแล้วนะครับของไพรมันก็คือการเตือนใจใหเรากลับมามองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกันและกันครับจริงๆแล้วเจ้าก็มองว่าสิทธิ์ในการที่เขาจะเลือกที่จะสร้างรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเป็นอย่างไรหรือว่ารสนิยมทางเพศของเขาเป็นอย่างไรนั้นตราบใดที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใครมันคือสิทธิของเขาครับเพราะมันเป็นร่างกายของเขามันคือจิตวิญญาณของเขานะครับซึ่งเราไม่ควรที่จะเอาตัวเราไปเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ตัดสินใครนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่จะมีคำถามจากบุคคลที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับในเรื่องนี้นั่นก็คือความเป็นมนุษย์วัดกันที่ตรงไหนนะครับโดยทั่วไปครับตามเขาเรียกว่าบริบทในสังคมก็มักจะตอบอย่างสวยหรูว่าวัดกันที่ความดีงามความสามารถความซื่อสัตย์และความรักความเมตตาที่เรามีให้ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่เอาจริงๆครับคุณตัดสินที่จุดนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่บอกถึงความเป็นมนุษย์ครับแต่ทั้งเรื่องความดีงามความสามารถความซื่อสัตย์ความรักความเมตตาที่เรามีให้ต่อเพื่อนด้วยกันเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่ไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานเพราะดังนั้นมนุษย์จึงมีสิ่งพวกนี้จึงได้บอกว่านี่แหละคือความเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าใครจะจ่ายแต่งกายด้วยผ้าปาเต้พื้นเมืองทับด้วยเสื้อลูกไม้เคบายาตามวิถีเพลานากันหรือจะแต่งตัวตามแฟชั่นสมัยใหม่ยุคปี2026แล้วมาเดินในพื้นที่สาธารณะเดินในย่านถนนถลางหรือใดๆเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกเขาว่าเอ๊ะทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้มันดูตลกหรือมันไม่ใช่อะไรตราบใดที่เขาไม่ได้นำเครื่องแต่งกายแฟชั่นหรือสิ่งที่เขาจะมาทำเนี่ยแล้วมันไปเป็นการลบหลู่หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเพศสภาพของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่แสดงออกที่เห็นนั้นมันเป็นเพียงแค่สีสันภายนอกเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่เป็นเนื้อแท้คือเขาเป็นคนดีเขามีความสามารถเขามีความซื่อสัตย์เขามีความรักมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ไหมนะครับเขาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไหมช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นไหมเคารพในสิทธิของผู้อื่นไหมโดยที่ไม่ก้าวล่วงไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบผมในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางหรือเป็นสื่อมวลชนก็อยากที่จะบอกไปว่าอยากให้ทุกคนตัดสินและให้เคารพให้เกียรติความเป็นคนจาก คุณสมบัติเหล่านี้ที่ว่ามาอย่าตัดสินคนอื่นจากเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับเพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งจริงๆที่เขาเป็นนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายของรายการนะครับว่าในเดือนแห่งสีลุงนี้เราจะร่วมสร้างสังคมภูเก็ตใ

ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเราเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการภูเก็ตไวที่ปริทัศน์สำหรับค่ำคืนนี้แล้วนะครับในตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับที่กำลังมาถึงในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับภูเก็ตก็จะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับภูเก็ตเองก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมอินเตอร์ไพรส์2026ด้วยนะครับซึ่งจะจัดในช่วงปลายปีนี้นะครับนั่นคือถือได้ว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าจะมีเหล่าชาว LGBTQIA+ นะครับจากทั่วโลกนะครับวงเล็บกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงแล้วก็มีการศึกษานะครับจะเข้ามาและมีการเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อที่จะสร้างสรรค์โลกใบนี้และมาพูดถึงเรื่องสิทธิความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์ด้วยนอกจากนั้นนะครับในวันที่27มิถุนายนนะครับก็จะมีขบวนพาเหรดสีรุ้งที่สวยงามนะครับก็เหมือนในทุกปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ในปีก่อนๆหน้านี้เลยนะครับมีการแสดงนะครับมีศิลปินต่างๆที่มาเข้าร่วมเดินในขบวนพาเหรดของเราด้วยโจกี้เองก็อยากที่จะชวนให้ทุกคนออกไปเที่ยวไปชมแล้วก็ไปร่วมยินดีกับความงดงามของความหลากหลายนี้ที่เกิดขึ้นด้วยครับอ้อลืมไปอย่างหนึ่งครับจริงๆแล้ววันนี้นะครับบางกอกอินเตอร์ไพรส์นะครับก็จัดขบวนพาเหรดอยู่ที่กรุงเทพด้วยเช่นกันหลายๆคนก็อาจจะได้ดูข่าวทางช่องข่าวต่างๆไปบ้างแล้วนะครับแต่ของภูเก็ตเองก็จะจัดในวันที่27มิถุนายนครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่โจอยากจะฝากไว้ในใจของคุณผู้ฟังทุกคนก่อนเข้านอนในคืนนี้เลยครับนั่นก็คือการสร้างความเท่าเทียมฮะและการเคารพความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับจริงๆแล้ว2 สิ่งนี้นะครับในเรื่องของความเท่าเทียมแล้วก็การเคารพในความเป็นมนุษย์เราไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเดือนมิถุนายนเลยก็ได้ครับทุกๆวันครับเราควรทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในเป็นทุกๆวันเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยครับเพราะเราควรต้องมีความเคารพในเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ทุกคนคือมนุษย์เหมือนกับเราเพราะนั้นเขามีความเท่าเทียมกับเรานะครับถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอย่างไรให้เขาได้รู้สึกว่าเรามีความเท่าเทียมกันหรือเราเคารพในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเริ่มจากง่ายๆครับเราพูดจาให้เกียรติกันครับเราจะไม่ใช้คำแทนว่าอีนั่นอีนู่นไอ้นี่นะครับเราจะไม่พูดเหยียดเพศสภาพกันนะครับเราก็ให้เกียรติเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพเต็มที่ในที่ทำงานหรือในที่ประชุมนุมเหมือนสิ่งหนึ่งที่เราทำกับว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับเพราะเมื่อใดที่เราเปิดใจกว้างนะครับท้องทะเลอันดามันที่กว้างใหญ่ของภูเก็ตที่เราเห็นอยู่เนี้ยรับรองว่าไม่กว้างไปกว่าหัวใจของพวกเราชาวภูเก็ตทุกคนแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการรับฟังรายการภูเก็ตไวรตี้ปริทัศน์กับโจกี้ในค่ำคืนนี้นะครับทางสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับคืนนี้ก็หมดเวลาของโจกี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา 19:30 จนถึงเวลา 20:00 สัปดาห์หน้าโจจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังคอยติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและราตรี

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่องการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ซานอันโตนิโอสเปอร์สผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลพระศรีวัชโรพาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขปูชากถาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงความมหามงคลแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินธงพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10 เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานผ่านพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรประจำจังหวัด76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาเจดีสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมะราชบพิตรซึ่งมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะเป็นพุทธบูชาต้นสีมหาโพธิทศมะราชบพิตรที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆเชิญไปปลูกในพื้นที่ณวัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดด้วยทรงมีความเลื่อมใสพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พระสุกนิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ประชาชนพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้สำนักพระราชวังปรับเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ซึ่งตลอดครึ่งวันนี้ประชาชนยังคงพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทั้งด้านการส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวสุชานันรัตนอมรคุณชัยอายุ63ปี กล่าวทั้งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกด้านโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากพระองค์ท่านก็ได้ช่วยประชาชนมาเยอะพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเหนื่อยยากลำบากทั้งที่ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยมาลำบากแต่ท่านก็ยินดีที่จะปฏิบัติรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างมากๆเลยค่ะ
2: ขณะที่นางบงกตวลีศักดิ์ชัยนันเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: พระองค์ท่านทำอะไรไว้ให้พวกเรามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆตามพระราชดำริของท่านเนาะเราก็ซาบซึ้งค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของท่านทุกโครงการที่ท่านทำเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าไหมหรืออะไรเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ทางต่างจังหวัดทำผ้าไหมเป็นคนสกลนครเขาก็กล่าวว่าบ้านพ่อมีอยู่มีกินก็เพราะพระองค์ท่านทำผ้าไหมที่พระองค์ท่านไปต่อแล้วตอนนี้ก็ยังมีเจ้าฟ้าหญิงท่านก็ทรงทำต่อนะคะเราก็จะสำนึกและไม่เป็นคนดีตลอดไปของแผ่นดินนี้ค่ะ
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครสรุปภาพรวมประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพยอดสะสมตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วรวมกว่า 790,000 คนสำหรับในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนวันที่3ถึง4มิถุนายนสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นิตยาคุณสิมรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารอย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศช่วงค่ำวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้าร่วมสวดมนต์และเวียนเทียนอย่างเนืองแน่นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งบริเวณโพมณฑลสัตตมหาสถานมีการประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามและตระการตานอกจากนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1ล้านจบและจุดประทีป1ล้านดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธานางสาวพิชามนกิจนิรันดร์วัย23ปีบัณฑิตจบใหม่จากคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับการเข้าวัดทำบุญเปิดเผยถึงสาเหตุการร่วมมาทำบุญที่วัดเบญจมบพิตรเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งทางศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ5ในรัชกาลที่9นอกจากมิติความศรัทธาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
6: ก็เลือกวันนี้เพราะว่ามีความสำคัญทางด้านศาสนาเราก็เติบโตเป็นพุทธมามกะใช่ไหมคะเราก็ให้ความสำคัญกับการเข้าวัดเพราะว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็หลังจากการทำงานหรือว่าในวันว่างเราก็เข้าวัดปกติก็เข้าวัดทำบุญอยู่แล้วไม่ใช่แค่วันสำคัญค่ะซึ่งวัดเบญจมบพิตรก็จะมีอยู่ในเหรียญ5ของในรัชกาลที่9ก็เป็นตราสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวัดเบญ
5: ด้านนายสุรพลทรงพัชชัยอายุ70ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่าอาศัยกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์พร้อมถือฤกษ์ดีเข้าสักการะพระพุทธชินราชและร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชาพร้อมให้มุมมองว่าการทำบุญในศาสนาพุทธนั้นยืดหยุ่นไม่จำกัดวันตายตัวและสามารถทำได้ทุกวันตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
7: และวันนี้วันวิสาขาบูชาก็เลยเข้ามาธรรมดาก็เข้ามาอยู่แล้วครับจุดประสงค์หลักก็มาไหว้พระพุทธชินราชครับมาทำบุญก็การทำบุญของศาสนาพุทธเราก็ตามสะดวกอยู่แล้วไม่ได้กำหนดวันก็มีวันอาทิตย์วันศุกร์อะไรแบบนี้ของเราสะดวกวันไหนก็ทำได้ทุกวัน
5: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเข้าร่วมฟังธรรมเทศนาและร่วมสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
9: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่ยืนยันว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและหน่วยยามฝั่งของจีนดำเนินการในการปฏิบัติการลาดตระเวนบริเวณใกล้กับสันดอนสกาโบโรพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ในวันนี้โดยอ้างว่าการลาดตระเวนดังกล่าวถือเป็นมาตรการตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับการละเมิดสิทธิ์ต่างๆและการกระทำยั่วยุทุกรูปแบบอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้ประเทศใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังนายกิลเบอร์โตแตโอโดโรรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อวันที่15-16พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังพื้นที่อื่นๆในทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทางทหารของอิสราเอลในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังเปิดเผยว่าทหารอิสราเอลสามารถข้ามแม่น้ำลิตานีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2549ถ้อยแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังนายกรัฐมนตรีนาวาสซาลามแห่งเลบานอนกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลกำลังทำลายล้างทุกสิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพต่ออิสราเอลเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำบราซิลประกาศขยายเวลาการใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อควบคุมการปรับขึ้นราคาน้ำมันในบราซิลออกไปจนถึงวันที่31พฤษออกไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลบราซิลในการรับมือกับความผันผวนของตลาดน้ำมันโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ทางการบราซิลยังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังบราซิลได้จัดตั้งกลไกชดเชยสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าน้ำมันดีเซลเพื่อทดแทนมาตรการยกเว้นภาษีของรัฐบาลกลางบราซิลเป็นการชั่วคราวซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันนี้ขณะที่นายบรูโน่โมเรตตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและงบประมาณแห่งบราซิลกล่าวว่ารัฐบาลบราซิลจะยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆหากความไม่แน่นอนในอนาคตพลังงานโลกยังคงยืดเยื้อต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ShopRite LPGA Power ที่สนาม Sea View Hotel and Golf Club พา71ในเมืองกาโลเวย์รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีสุวรรณเสน ทำได้อีก1อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์139ขึ้นมารั้งอันดับ7ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกิน3โอเวอร์พาร์74ส่วนผู้นำเป็นของซูบินจูโปรสาวชาวเกาหลีใต้ที่ในรอบนี้เก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์134ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวศึกบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันตกรอบชิงชนะเลิศเกมที่7ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าไปด้วยคะแนน111ต่อ103คว้าชัยในซีรีส์4ต่อ3เกมผงาดคว้าแชมป์สายตะวันตกพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีทั้งนี้สเปอร์จะผ่านเข้าไปพบกับนิวยอร์กนิกส์แชมป์สายตะวันออกที่จะมีกำหนดเปิดฉากเกมแรกในวันที่3มิถุนายนนี้ศึก World Superbike Championship 2026สนามที่6ในเรสแรกที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยออกสตาร์ทจากกริด18ก่อนไล่อันดับขึ้นมาจนเข้าเส้นชัยในอันดับที่13แต่โดนปรับโทษหลังแข่งจบ2อันดับข้อหาทำให้นักบิดเพื่อนร่วมกริดเจออุปสรรคโดยไม่สมควรกลายเป็นจบอันดับที่15ทำให้ก้องมีเพิ่มเป็น3คะแนนในฤดูกาลนี้รั้งอันดับ23บนตารางคะแนนสะสมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกระหว่างวันที่3ถึง7มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกำลังใจพร้อมกล่าวอวยพรโดยเน้นย้ำให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เล่นให้สนุกและมีความสุขเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและความทรงจำของตัวเองก่อนการเดินทางดรีมกันที่มาเอกปัชชาหัวเสาจากฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกและจะพยายามอย่างเต็มที่ใน4เกมสัปดาห์แรกหากได้รับโอกาสลงสนาม
11: ก็ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยค่ะตั้งใจซ้อมมาระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็ดีใจค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ค่ะก็เต็มทีมมาพร้อมที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ใน4แมตช์ที่เราจะเจอค่ะ
10: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันรวมถึงสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาให้แก่นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2026ระหว่างวันที่1ถึง13มิถุนายนนี้ที่เมืองเมดันจังหวัดสุมาตราเหนือประเทศอินโดนีเซียโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในรุ่นเยาวชนที่ทาง AFF จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในการแข่งขันต่างๆสิ่งต้องห้ามในวงการกีฬาอาทิการพนันการโดนบูลลี่การโดนคุกคามทางเพศเป็นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลในชาติต่างๆที่เข้ามาร่วมการแข่งขันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันทัพช้างศึก U19 ในวันที่2มิถุนายนพบบรูไนเวลา 16:00 น.วันที่5มิถุนายนพบสิงคโปร์เวลา 20:00 น.และวันที่8มิถุนายนพบมาเลเซียเวลา 20:00 น.สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศปรับใช้กติกาใหม่หลายข้อสำหรับฟุตบอลโลก2026เพื่อป้องกันการถ่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินโดยกำหนดให้นักเตะที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีขณะที่การทุ่มบอลและการเตะจากปากประตูต้องดำเนินการภายใน5วินาทีนอกจากนี้ผู้เล่นที่ได้รับการผ่อนพยาบาลต้องออกจากสนามก่อนกลับมาเล่นอีกครั้งส่วน VAR จะมีอำนาจตรวจสอบจังหวะใบเหลืองที่2และลูกเตะมุมได้เพิ่มขึ้นรวมถึงอนุญาตให้เฉพาะกัปตันทีมเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับผู้ตัดสินได้ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้ สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อประโมท
12: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานได้สติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
13: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมเดินทางกันอยู่คนละเส้นทางบนโลกใบนี้โลกใบนี้ใหญ่โตมโหฬารครับเราจะทำให้โลกใบนี้สงบได้อย่างไรมีกลไกอะไรทุกวันนี้ที่เราเชื่อได้ว่าถ้าเกิดเรื่องใหญ่โตความขัดแย้งที่ไม่มีใครประเทศใดประเทศหนึ่งจะคุมได้เนี่ยเรามีกลไกของโลกที่จะแก้ไขป้องกันอย่างไรหลังสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ League of Nations สันนิบาตแห่งชาติแล้วก็ไม่สำเร็จมากลายเป็น UN สหประชาชาติซึ่งคิดว่า190กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่วันนี้เนี่ยน่าจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้กลไกแห่งนี้รู้สึกจะอ่อนปวกเปียกลงไปเยอะมากเลยคำถามใหญ่คือสมมติว่าวันนี้ไม่มี UNไม่มีสหประชาชาติเอ้ยโลกมันจะไปทิศทางไหนโลกเปลี่ยนสีวันนี้ต้องชวนคุณวิกรมมาวิเคราะห์ขณะที่ท่านอยู่

0: จีนผมอยู่แถวนี่แหละทวีปอเมริกาเหนือนี่แหละครับแล้วก็เป็น2จุดที่กำหนดทิศทางของอนาคตโลกด้วยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับวันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามคุณสุทธิชัยนะ
0: ครับ
1: ไอ้โลกเราเนี่ยมันสงบสุขมาตั้งแต่หลังสงครามเวียดนาม
0: หลังสงครามเวียดนามหลังสงครามเย็นสงครามเย็น
1: ใช่ฉะนั้นเมื่อสงครามเวียดนามจบแล้วก็สงครามเย็นก็จบสิ่งที่ถามว่าโลกเรานี่มันคืออะไรเอ่ยโลกเรามีสันติสุขคุณชายดูนะสนธิสัญญานะเซ็นกันสงครามเย็นเนี่ยปรากฏว่ามนุษย์ก็เกิดมีความมั่นใจซึ่งกันและกัน
0: ใช่
1: แล้วก็ทำให้งบประมาณกลาโหมก็ไม่ใช่เมื่องบประมาณกลาโหมไม่ใช้ก็ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะกลาโหมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับทางเศรษฐกิจมันจะเป็นเฉพาะกิจให้กับไอ้บริษัทที่ทำอาวุธกำไรแล้วก็มีเง
0: ิน อเมริกาเขารวยด้วยขายอาวุธนะคุณลูกหลง
1: คราวนี้ประเด็นที่ผมกำลังมองอยู่นะคุณวิชัยคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดโลกเราไม่มีเวทีที่จะให้คนที่มีปัญหามานั่งคุยกันเนี่ยเราจะทำยังไงคุณวิชัยวันนี้เกิดความขัดแย้งวันนี้รู้สึกไหมว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ดียูเครนก็ดีมีใครมาช่วยไกลเกลี่ยมีใครมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้บ้างตอนที่เฮียยุนเห็นเนี
0: ่ยไม่มีก็ท่านประธานาธิบดีทรัมป์จะตั้งบอร์ดออฟพีซซึ่งท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาแทนสหประชาชาติได้แต่ท่านเป็นคนตั้งนะท่านเป็นนั่งหัวโต๊ะเองนะแล้วท่านก็จะตัดสินใจว่าจะเชิญประเทศไหนมาร่วมด้วยนะหรือไม่นะแล้วประเทศที่มาร่วมนี่จะต้องจ่ายตังค์ด้วยนะ
1: เ
0: พื่อการจะเอาอย่างเนี้ยพันล้านเหรียญนะเพื่อการจะเอาไปทำอะไรที่กาซาเนี่ยแล้วก็ไปทำโน่นทำนี่ที่อื่นๆฉะนั้นเรื่องนี้ก็เดิมทีเรานึกว่าคงจะไปยังดูเดือดรุนแรงไม่เอาราชาประชาชาติแต่มันก็ไปไม่ถึงไหนไงล่าสุดนี่รัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโออเมริกาบอกว่านี่นะยูเอ็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะเรื่องสงครามอิหร่านแสดงว่า
1: ทรัมป์รู้แล้ว
0: ไปไม่ไหวเพราะว่าอยู่ดีๆตัวเองเนี่ยจะไปกำหนดทั้งโลกต้องเป็นซ้ายหันขวาหันตามที่อเมริกาต้องการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยต่อมามีคำถามว่าที่คุณวิกรมตั้งอะไรถ้าโลกนี้ไม่มีสหประชาชาติหรือถ้าสหประชาชาติเป็นอัมพาตทำงานไม่ได้เนี่ยโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร
1: วันนี้เฮียยุนคิดว่าโลกเนี่ยจะอยู่ในสถานภาพแบบไหนถ้าเกิดว่าคนมันเกิดมีปัญหากันแล้วไม่มีนะคนกลางเช่น UN ในอดีตมาแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะวุ่นวายหูดังตับไหม้กันใช่ไหมเพราะว่าไม่มีคำว่ากฎเกณฑ์เอาแต่ตามอารมณ์
0: ใช
1: ่อะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ามันไปทำตามอารมณ์เอายกตัวอย่างวันนี้คุณวิชัยเห็นไหมว่าสงครามเวียดนามมาเนี่ยไอ้ที่จะมีสงครามใหญ่ๆอะไรอย่างกับเวียดนามเกาหลีหรือสงครามโลกเนี่ยก็ไม่เกิดถูกต้องไหม
0: ใช
1: ่แต่วันที่ทรัมป์เข้ามาแล้วก็มาประกาศกฎป่าฉันจะไปจับคนนี้ฉันจะไปยึดตรงนั้นฉันจะไปถล่มแต่ตรงนี้ได้ยังไงเขามีกฎเกณฑ์อะไรใช่ไหมเราทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าเกิดเราไม่มีที่ที่จะให้เป็นเวทีให้กับคนที่กำลังทะเลาะกันมาสามารถพูดคุยกันได้ไอ้โลกมันจะเป็นยังไงมันไม่วุ่นเป็นอะไรลิงแก้แหหรือลิงติดแหอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: ถ้าว่ามันยิ่งทำยิ่งยุ่งไห
0: ม
1: วันนี้ผมถามคุณวิชัยว่าสิ่งที่นะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีองค์กรสหประชาชาติมาเป็นตัวกลางถึงแม้ว่าองค์กรสหประชาชาตินี่จะก่อตั้งแล้วก็สนับสนุนโดยอเมริกันก็แล้วแต่ ใช่ไหมแล้ววันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยโอ้ยตายแล้วผมตอนนี้ผมเริ่มมีความกังวลนะ
0: กังวลว่า
1: วันนี้ดูสิถ้าเกิดว่าวันนี้เรื่องของยูเครนคุณวิชัยวันนี้มันยิงกันไปยิงกันมาเข้าไปสู่แถวมอสโกแล้วนี่ไอ้โดรน
0: ใช่ใช่ล่าสุดนี่ลุยไปถึงกลางกรุงมอสโกบ้านอพาร์ตเมนต์เศรษฐีเลยนะ
1: โอ้แล้ววันนี้ถ้าไม่แก้ไขกันได้แล้วมีบอร์ดออฟพีซคุณวิชัยคิดว่าบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้บ้าง
0: ไม่น่าจะทำอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ใต้ทรัมป์คนเดียวไง
1: แล้วอีก็บอกว่าเป็นประธานตลอดชีพนะ
0: จริงเหรอ
1: เอ้ยมีเขาบอกว่าเอ้ยอัวเป็นประธานเนี่ยนะเป็นประธานตลอดชีพเลยเขาทำอะไรของเขาเขาไม่อับอายเขาไม่มีความรู้สึกกระดากใจ
0: ต่อมาเขาถือว่าเขาเป็นพีซเมเกอร์ไงเขารอรางวัลสาขาสันติภาพนะโนเบลอ่ะฉะนั้นแกหยุดสงครามไปแล้ว 8-9 สงครามแต่แกมาสร้างสงครามใหม่ที่อิหร่านที่ทั้งโลกวุ่นวายกันหมดเนี่ยแกมาเปิดสงครามเองนะไอ้เกมเนี้ย
1: ผมดูแล้วนี่ไอ้การที่บอกว่าเราคุณวิชัยนี่คิดว่ามีโอกาสแก่ตายไหม
0: ใคร
1: คุณวิชัย
0: เอ้าเขาก็ต้องพยายามกระตายอย่าตายด้วยวิธีอื่นสิ
1: แต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าโลกมันวิปริตโลกมันเกิดมีสงครามโลกมันมีกัมมันตภาพรังสีแล้วออกมาเนี้ยคุณชัยคิดว่าได้แก่มีโอกาสแก่ตายไหม
0: โอ้มีโอกาสที่ไม่ถึงตายเพราะแก่ตายเพราะกัมมันตภาพรังสีตายเพราะสงครามตายเพราะไปเดินเข้าไปในทุ่นระเบิดอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ไหมฉะนั้นผมยังมองไม่ออกว่าในโลกนี้มันจะมีเวทีอะไรที่จะมาทำหน้าที่ได้แบบ UN มีไหม
0: ไม่มี
1: มี
0: ไห
1: ม
0: ไม่มีทุกวันนี้มองไม่เห็น
1: แล้วไม่มีแล้วโลกเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันยังปะทะกันอยู่อย่างเงี้ยยูเครนก็ขยายไปเรื่อย
0: อ
1: ิหร่านก็ลบไปเรื่อยว่าไม่ยอมแพ้หรือแล้วเดี๋ยวจะไปตัดเคเบิลสายใต้น้ำอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะถามว่าอันนี้มันมีความสงบสุขที่ไหนแล้ววันนี้เขาบอกว่าคนอิหร่าน37ล้านคนนะยินดีจะพลีชีพ
0: 37ล้านคนนะ37ล้านคน
1: แล้วพวกนี้พลีชีพแล้วโอ้โหตายวันนี้ก็จะไปแล้วดูอิหร่านที่อยู่ในอเมริกามีกี่คนแล้วอิหร่านก็ไปพลีชีพอยู่ในอเมริกา
0: ใช
1: ่ยุโรปนะฉะนั้นวันนี้ผมก็กำลังมองอยู่นะคุณวิชัยบอร์ดออฟพีซเนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนข้อหนึ่งอันที่สองถ้าไม่มี UN เนี่ยนะเป็นเวทีที่จะให้คนเนี่ยมาคุยมาแก้ปัญหาด้วยกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าโลกเราจะเป็นยังไงโลกเราไม่เละเป็นโจ๊กหรอเนี่ย
0: เละสงครามโลกครั้งที่สองตอนเกิดมันไม่มีองค์กรอย่างนี้หลังจากความเสียหายเกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองมันน่ากลัวเขาถึงจะรวมตัวกันมาตั้งตอนแรกก็เป็น League of Nations ก่อนก็เรียกว่าสันนิบาตแห่งชาติทั้งโลกมารวมตัวกันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอเมริกาสภาคองเกรสไม่อนุมัติเขาก็เลยมาคิดสูตรใหม่เรียกเป็นว่า United Nations ก็แล้วกันแล้วก็ให้มีคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศที่เป็นแกนการบริหารสมาชิกทั่วโลกมาวันนี้ท่านนับได้ก็คง190กว่าประเทศ
1: โอ้ทั่วโลก
0: อ่ะ15ประเทศเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแต่5ประเทศใน15นี้เป็นสมาชิกถาวร permanent permanent เขาเรียก perm 5Permanent members of the SC Security Council UN Security UNSC ห้าประเทศยักษ์เนี่ยมีสิทธิ์วีโต้ซึ่งเขาตกลงกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองว่าประเทศใดประเทศหนึ่งในห้า Perm 5หรือ Permanent 5เนี่ย ถ้าใช้สิทธิ์วีโต้มตินั้นๆก็จะตกไปเพื่อให้เห็นว่ามันต้องมีฉันทามติร่วมกันนะ
1: ใช่
0: คุณจะไปคุยกันให้รู้เรื่องนะอย่าแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะก็ข้อนี้มันทำให้เราเห็นว่าโลกต้องรวมตัวกันม
1: า
0: อำนาจก็มีจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสใช่ไห
1: ม
0: ห้าประเทศนี้ที่มีสิทธิ์วีโต้ก็ผ่านมาปีนี้จะเป็นปีที่80 1949ตั้ง
1: 80
0: ไม่ถึง70กว่าปีซึ่งก็ผ่านมาอันอาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดนะมันอาจจะไม่ใช่องค์กรที่ตอบป้องกันความขัดแย้งได้ทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นกลไกเดียวที่มีอยู่นะที
1: ่
0: จะป้องกันหรือเจรจาหรือเป็นคนกลางได้นะ
1: ใช่วันนี้มีใครมั่งถ้าเกิดว่าไม่มี UN ถ้าโลกวันนี้ไม่มี UN เนี่ยโอ้คุณชายคิดว่ามันจะวุ่นวายหูดับตับไหมเลยนะ
0: อ
1: ันที่หนึ่งอันที่สองคนที่สร้าง UN มาก็คืออเมริกันกับยุโรปใช่หรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: โดยที่จะมากำหนดไอ้นู่นไอ้นี่นะให้กับนานาชาติเนี่ยก็อาศัย UN เป็นคนที่ทำไ
0: ม
1: แสดงข้อคิดแล้วก็สรุปผมเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นห่วงนะคุณนิชัย
0: กังวลระดับโลกแล้วนะเนี่ย
1: วันนี้เนี่ยเรา74แล้วนะถ้าเกิดว่าโลก
0: เนี่ยก่อตั้ง1945เลยครับหนึ่งคือสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจบเดือนกันสิงหาใช่ไหมล่ะที่อเมริกาไปทิ้งระเบิดปรมาณูใส
1: ่
0: ที่โรชิมาสิงหาใช่ไหมล่ะสองลูกสงครามก็จบในเดือนสิงหากันยาตุลาครับตั้งเลยครับเพราะเขาประชุมกันหลายรอบและก็ตกลงว่ามันต้องมีและมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า UN Charter กฎบัตรกฎบัตรที่ทุกคนจะต้องทำตามใช่ไหมครับ
1: เนี่ยวันนี้เมื่อก่อนเรามีเวทีเรามีองค์กร UN เพื่อที่จะทำให้เกิดแบบว่าเสรีภาพแล้วก็สันติภาพวันนี้ที่ดูสิ UN อ่อนแอไปเยอะเลยนะ
0: ใช่
1: อ่อนแอไปเยอะเพราะโดนทำตื้
0: ม
1: แล้วคำถามว่าแล้วต่อไปจะทำยังไงถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่า UN ไปไม่รอด
0: เ
1: พราะ UN นี่จะไปได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณใช่ไห
0: ม
1: อเมริกาเนี่ยเป็นตัวโผล่ UN แล้วก็ใช้ UN เนี่ยเป็นกวนตัวกดดัน
0: ใช
1: ่นะสถานการณ์ต่างๆวันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะคุณวิชัยว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงๆนะเราเนี่ยประเทศไทยเราจะทำกันเนี่ยดูไม่ต้องมากอ่ะคุณวิชัยเห็นไหมว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามีใครมาไก่เกลี่ยมันเป็นเรื่องแต่เราหมายความว่าไม่ใช่ทรัมป์ไม่ใช่จีนแต่เป็นองค์กรอย่างกับ UN หรืออะไรเนี่ยนอกจาก UN แล้วไม่มีใช่ไหมแล้วคุณชายคิดว่าไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยมันจะทำหน้าที่แทน UN ได้อย่างนั้นไหม
0: ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตั้งโดยมหาอำนาจฝ่ายเดียวนี่ประเทศอื่นที่เขาเป็นสมมติว่าเขาเป็นสมาชิกถาวร UN อยู่อะรัสเซียจีนฝรั่งเศสเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหรอคุณอยู่ดีๆคุณยึดการความเป็น UN ไปได้ด้วยตัวเองได้หร
1: อเออ
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้ฉะนั้นทางออกจะทำยังไงโลกใบนี้มันจะต้องอยู่ในความสงบสุขคุณวิชัยคิดว่าในประสบการณ์ที่คุณวิชัยดูโลกใบนี้มาแล้วเนี่ยคิดว่านายกอไก่หรือนายขอไข่มีคนไหนที่จะเข้ามาดูแลแก้ไขสันติภาพและความสงบสุขของโลกให้
0: มันก็ต้อง
1: อยู่
0: มันต้องกลับไปสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN นั่นแหละมันไม่มีทางอื่นครับ
1: เพราะ UN เนี่ยมีประเทศไหนที่จะมาทำงานนี
0: ้ก็หลักๆในประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรประเทศนี้ก่
1: อ
0: นต้องไปคุยกันเลยว่าเอายังไงเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ย ตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมารอบนี้มันก็ทำให้ UN ลดความสำคัญไปเยอะทรัมป์มาถึงก็ลดค่าใช้จ่ายลดเงินหนุนนะไปให้กับองค์กรนะสหประชาชาติเยอะมากเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เลยขาดแคลนทรัพยากรความสำคัญ UN ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวกลางความหวังนะ
1: เฉ
0: พาะประเทศเล็กๆอ่ะประเทศแอฟริกาเนี่ยหนึ่งประเทศหนึ่งเสียงใช่ไหมเวลาโหวตเนี่ยเขาก็รวมตัวกันเขาสามารถโหวตในเรื่องที่เขาคิดว่าสำคัญแต่ว่าพอไม่มีองค์กรอะไรเขาก็เสียงเขาก็จะหายไป
1: เ
0: หมือนก็จะกลายไปมีแต่ยักษ์ยักษ์ที่ตัดสินแล้วก็ยักษ์ยักษ์ก็ไม่ถูกกันก็เลยไปทำสงครามอย่างกรณีสงครามอิหร่านเนี่ยถ้ามันเกิดอย่างนี้ตูมเนี่ยปกติมันต้องมาที่ UN ใช่ไหมครับ
1: อ
0: ยู่ในการตั้งกรรมการถ้าว่าเฮ้ยคุณรบกันเรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนคุณหยุดก่
1: อ
0: นมันก็ต้องประกาศ UN ceasefire ใช่ไหมครับยิงโดย UN สั่งแล้ว UN ก็ต้องได้รับการเห็นชอบโดยสมาชิก5หลักก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: จีนรัสเซียอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษนี่แหละนะที่จะต้องเป็นคนดูแลให้แน่ใจว่าสงครามอย่างนี้ไม่เกิดเพราะว่าการที่อเมริกากับอิสราเอลอยู่ดีๆไปถล่มโจมตีอิหร่านอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ได้ประกาศสงครามด้วยนะไม่ได้ประกาศสงครามอะไรด้วยเพียงแต่บอกว่าคุณมีท่าทีว่าคุณกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ฉะนั้นเราต้องระงับยับยั้งคุณโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได
1: ้ใช
0: ่แล้วถ้ามีการตกลงกันเนี่ยก็จะต้องมีทหารที่มาจาก UN นะเป็นคนรับรองความเป็นกลางที่เรียกว่าพวกบวกสีฟ้าที่เรียก UN
1: Peace ใช่ใช่ใช่
0: Peacekeeperแต่ตอนนี้เราไม่มีตอนนี้อเมริกากับอิสราเอลเป็นคนถล่มโจมตีอิหร่านตลอดแล้วอยู่ดีๆอิหร่านไปปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถ้า UN มีบทบาท UN ก็ต้องมาบอกว่าไม่ยูทำไม่ได้นะม
1: ัน
0: มีกฎหมายเรียกว่าด้วย UN Convention on the Law of the Sea น
1: ะ
0: มันมีกฎหมายอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะที่ช่องแคบก็ดีเกาะก็ดีทางน้ำก็ดีเนี่ยเป็น สมบัติสาธารณะนะฉะนั้นคุณทำไม่ได้นะมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ของ UN ก็จะมาป้องกันวิกฤตที่เราเจออยู่ขณะนี้
1: ใช่ใช่ใช่วันนี้ผมเป็นห่วงอยู่สองเรื่องนะคุณวิชัยผมคงไม่ได้แก่ตายนี่รู้ไหมเนี่ยผมดูแนวโน้มของโง่เฮงของแต่ละประเทศนะที่ก็กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยคำว่ากัดหรือคำว่าจิตใจไม่เหมือนกับในอดีตนะใน UN เมื่อ40ปีที่แล้ว
0: ห
1: รือ30ปีแล้วUN เมื่อก่อนนี่ขลังนะ
0: ใช
1: ่จะทำอะไรชาวบ้านก็นับถือชาวบ้านก็รับฟังแต่วันเนี้ยมีใครเขาจะรับฟังมั้งอ่ะ UN
0: ใช่
1: ฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรากำลังมองว่าไม่มีคนที่เป็นมหาอำนาจจะมาเป็นผู้นำแล้วก็ทำอย่างยุติธรรมฉะนั้นเราก็ร้องเพลงรอไปก่อนนะให้ทางคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ามาเข้าใจนะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีองค์กรแบบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงแต่เท่าที่ดูนะหงอ้วกหงอ้วก
0: อ้วกเหรอ
1: หงอ้วกแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราไม่สิ้นหวัง
0: ครับ
1: นะเราก็ต้องมาหาลู่ทางนะเฮียหยุนใช่ไหมให้เกิดเป็นแนวโน้มนะของการที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่กันอย่างนะมีความสุขได้ยังไง
0: เป็นนะเรื่องสำคัญมากแล้วเราจะปล่อยให้โลกอยู่ในภาวะปั่นป่วนที่ไม่มีกติกาสากลไม่ได้แล้วแต่ละประเทศจะตีความกฎหมายระหว่างประเทศตามความพอใจตัวเองก็ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนไทยเราจะเตรียมตัวยังไงกับไอ้สิ่งที่ถ้าเกิดว่า มันเกิดไม่มีตัวกลางอย่าง UN เนี่ย มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวไงคุณวิชัยคิดว่าไปอยู่แถวดงกะเหรี่ยงไหมล่ะ
0: แล้วนึกว่าจะปลอดภัยเหรออยู่แถว
1: ดงกะเหรี่ยงแดนมีใครไปยุ่งกับเขาอ่ะคุณวิชัยกับผมนี่น่าจะอยู่กับกะเหรี่ยงได้นะ
0: ได้
1: ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มามองตรงนี้แล้วเรามาดูว่าโอ้โหไม่มีใครที่จะมาควบคุมดูแลได้อันนี้ผมว่าซีมองเทคนะ
0: ซีมองเทคทั้งโลกเลยนะ
1: เออใช่ไหมแล้วความสูญเสียความเสียหายเนี่ยจากอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะทำไมอ่ะ
0: มัน
1: เติบโตอย่างไม่หยุดเลยนะเพราะว่าตัวจักรที่เป็นตัวจักรสำคัญเนี่ยที่เคยทำงานแล้วประสบความสำเร็จมาอย่าง UN เขาไม่เอาละWHO เอ่ยสันติสัญญาแถวปารีสเอ่ยอะไรกลัวไม่เอาอ่ะกลัวไม่เอาแล้วอยู่กันยังไงฮะยายุน
0: เออลำบากครับลำบากครับเราถ้ารุ่นเราไม่ได้แก่ตายแล้วก็รุ่น หลังก็อาจจะอายุสั้นกว่าเรานะ
1: วันนี้เขาก็มองเออผมพอดีสองวันนี้ก็เจอผู้ใหญ
0: ่
1: หลายคนในประเทศจีนก็บอกเฮ้ยหร
2: ือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆใช้โอกาสในวันหยุดราชการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาการสัญจรทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานได้ศึกษาและวางแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อกระจายน้ำอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ตอบสนองความต้องการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภครวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีแม่น้ำสำคัญ2สายได้แก่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมในโอกาสนี้ได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการบางระกำโมเดลซึ่งมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลากและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมกว่า 327,000 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกในลักษณะอาคารควบคุมระดับน้ำ9ช่องระบายปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างซึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านได้ประมาณ 44.33 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาร่วมกับกรมเจ้าท่าเพื่อติดตามปัญหาการสัญจรทางน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งในตำบลท่าบอนและตำบลปากแตะทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบปัญหาทางขึ้นลงเรือประมงตื้นเขินและแนวหินเขื่อนบางส่วนชำรุดกีดขวางทางน้ำส่วนเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพบท่อระบายน้ำบางจุดชำรุดจึงกำชับให้เร่งซ่อมแซมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่ในพื้นที่ตำบลปากแตะประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยาวกว่า700เมตรพร้อมผลักดันโครงการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมถึงพิจารณาข้อเสนอชาวบ้านเรื่องการวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและลดความรุนแรงของคลื่นลมย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาโดยตรงเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางน้ำการสนับสนุนอาชีพประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไปพร้อมกันกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งยอดรวมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตจำนวน252คน
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานสถานการณ์การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกประจำวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 16:30 น.โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน16คนและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีผู้สมัครจำนวน252คนโดยเขตที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตคลองสามวาจำนวน10คนเขตคันนายาวจำนวน9คนเขตภาษีเจริญจำนวน9คนเขตยานาวาจำนวน8คนและเขตพญาไทจำนวน7คนทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีกำหนดเปิดรับสมัครจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีวัดดีบายดีไหม
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญรับฟังรายการสารธรรมธรรมะบรรยายโดยพระอาจารย์มณฑลเขมจาโรสำ

ความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาหรือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังสารธรรมแก่นธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คนโบราณท่านก็กล่าวเอาไว้มากมายเราก็สามารถนำคำกล่าวของคนโบราณเนี่ยมาเป็นข้อคิดสะกิดใจควบคู่ไปกับหลักธรรมทำคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมเคยได้ยินไหมว่าฆ่าช้างเอางาฆ่าปลาเอาเนื้อฆ่าเสือเอาหนังฟังเอาปัญญาสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาถ้าคนเรารู้จักฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้ปัญญาเกิดจากการฟังที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอย่างหนึ่งจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดอย่างหนึ่งนะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอย่างหนึ่งอาตมาจึงพูดว่าสุดสูสังรปฏิปัญญังรู้จักฟังย่อมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังนะญาติโยมนะในเมื่อมีโอกาสได้เปิดสถานีวิทยุสวทของภูเก็ตเนี่ยมีโอกาสได้ฟังธรรมะสารธรรมในวันเนี้ยก็ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะเพื่อจะฟังธรรมอันเป็นสาระในวันนี้เพราะนั้นการฟังเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเกิดจากการฟังให้ดีแล้วก็ค่อยไข้ครวนตั้งจิตน้อมใจเพื่อจะสดับรับฟังเพราะการฟังเนี่ยทำให้เกิดปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้ก็แต่เมื่อเรานำมาพิจารณาใส่ใจและใกล้ควรถ้าเราไม่ฟังแล้วเนี่ยที่เป็นหลักหรือว่าเป็นสาระละมูแต่ฟังสิ่งอื่นๆนะจิตใจของเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเหมือนกับกระแสคลื่นอารมณ์ของเราฟังสิ่งที่ดีอารมณ์ก็ดีถ้าฟังสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจอารมณ์ก็ไม่ดีแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเนี่ยแล้วเราน้อมมาใส่ตัวอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นยิ่งในยุคเนี่ยปัจจุบันของเราเนี่ยนะก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเฝ้ามองมากเพราะว่ามีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีต่างๆทันสมัยหมดนะแต่มีสิ่งที่ทันสมัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่ทนสมัยมานานมากเป็นพันๆปีแล้วโยมนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าบุคคลผู้หลงไหลได้ปลื้มนะมัวเมาอยู่กับดักของโลกเราก็จะอยู่กับโลกนะหัวเราะร้องไห้ไปตามโลกโดยที่ว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอาตมภาพก็ปรารถนาอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้มีสาระได้มีแก่นสารทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าโดยการฟังธรรมแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันนี้สังคมของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะญาติโยมนะมันเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างล่ะดูสิแย่งอาหารกันอยู่แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่บทสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยลารับดับขันด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระการสารที่แท้จริงเลยนะแย่งถิ่นกันอยู่ที่เราของเราคนนั้นมาโกงคนนี้มาเบียดบังเอาไปก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลาบางทีหนักหนาสาหัสก็ถึงกับเอาชีวิตเอาอะไรกันเลยเนี่ยนะมันก็ทำให้ยุคเนี่ยมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะยุคแต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยยิ่งอายุโลกมากขึ้นแต่อายุเรากลับน้อยลงนะญาติโยมนะเรารู้ว่าอายุเรานับถอยหลังได้เลยไม่รู้จะอยู่ได้สักเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่ายุคเนี้ยเป็นยุคสังคมที่ยากไร้ทุกวันเนี่ยปัญหาชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลำบากการหามาได้กว่าจะได้
ต้องอาศัยแรงกายแรงใจเนี่ยจึงจะได้เอามาหล่อเลี้ยงชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองต้องต่อสู้ไอ้ที่มีอยู่แล้วก็ต้องรักษากลัวเขาจะมาขโมยกลัวเขาจะมาลักกลัวเขาจะมาปล้นกลัวเขาจะมาชิงเอาไปก็มีการป้องกันเนี่ยยุคนี้จึงเป็นยุคสังคมที่ยากไร้โดยเฉพาะยากไร้ธรรมะนั่นเองในเมื่อยุคนี้ทำให้บุคคลเนี่ยมีจิตใจที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันจึงเป็นยุคสังคมของคนจิตใจต่ำทุกวันเนี่ยนะคนจิตใจต่ำมากเลยแค่จอดรถก็ดีทะเลาะกันแล้วแย่งที่จอดรถกันส่งลูกไปโรงเรียนรถข้างหลังก็บีบแต่เปิดกระจกดูรถด่ารถข้างหลังไม่พอยังเดินมาต่อว่าทะเลาะกันอีกเนี่ยเนี่ยยุคสังคมใจต่ำแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อยุคนี้มันยากไร้ยากไร้อะไรยากไร้ความดีความงามนั่นเองเราไม่มีความดีความงามเนี่ยอาตมาจึงใช้คำพูดว่ายุคสังคมยากไร้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันไม่มีความเมตตาปรานีต่อกันแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าสังคมเช่นนี้เป็นแบบนี้นานๆเข้าเนี่ยเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นอ่ะมีจิตใจที่ต่ำทรามร่างกายเป็นคนแต่จิตใจต่ำทรามเหมือนสัตว์เดรัจฉานอาตมาก็ไม่อยากจะให้สังคมของเราโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้มีจิตใจที่ตกต่ำจากความดีเลยโยมถ้าจิตใจเราตกต่ำจากความดีความงามแล้วเนี่ยนะมันก็จะนำมาซึ่งความย่ำยีกลายเป็นยุคสังคมของความย่ำยีกันเบียดเบียนบีทากันเอารัดเอาเปรียบกันนะทุกวันนี้เป็นคราวเป็นคราวทุกวันเนี่ยยุคเนี่ยเป็นยุคที่เราบอกว่าศรีวิไลอาตมาอยากจะถามว่าศรีวิไลแบบไหนศรีวิไลแบบโลกหรือว่าศรีวิไลแบบธรรมล่ะจะส่วนมากจะศรีวิไลกันแบบโลกซะมากกว่าแต่งตัวหรูหรามีข้าวของเงินทองกินใช้สอยกันอย่างสุรุ่ยสุร่ายสำหรับคนที่มีบุญเก่าบุญเก่านี้ก็คือยังสนับสนุนอยู่จึงมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรมากมายเนี่ยก็เกิดความดูถูกดูแคลนคนที่ยากจนกว่าทั้งที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันแต่โอกาสไม่เหมือนกันแล้วก็บุญเก่าที่สั่งสมมาก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะนั้นก็ฟังแล้วก็อย่าน้อยใจนะว่าเรามีไม่ทัดเทียมเขามีไม่เท่าเทียมเขาเราก็ต้องโทษตัวเองว่าอดีตเราสั่งสมมาน้อยไปเราไม่ทำให้มากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีโอกาสแต่บางคนมีทรัพย์สินมากมายอะไรต่างๆมากมายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแต่ว่าประมาทในชีวิตประมาทไม่รู้จักให้ไม่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นคิดว่าตัวเราสบายแล้วเที่ยวไปดูถูกคนอื่นใช้ชีวิตด้วยความประมาทกินเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรที่เรียกว่าอบายมุขเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่เคยสดับรับฟังธรรมไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คบคนดีมัวแต่ไปคบคนพาลพากันไปสถานที่ต่างๆสุดท้ายเป็นยังไงชีวิตก็เป็นชีวิตที่ประมาทชาตินี้เราอาจจะมีความสมบูรณ์ในด้านทรัพย์สินเงินทองมีข้าวของมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะตามชีวิตเราไปได้หรอกในเมื่อเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยอาตมาก็อยากจะเตือนอยากจะชี้แจงแสดงใครตามความเป็นจริงของสัจธรรมในชีวิตว่าก่อนที่วิตที่จะหมดลมหายใจเนี่ยเราทำอะไรเพื่อประโยชน์เราทำอะไรที่เป็นสาระเราทำอะไรที่เกื้อกูลกับส่วนรวมกับสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากที่สุดเลยมันเป็นเครื่องบ่งบอกเลยว่าลมหายใจที่ยังมีอยู่ชีวิตที่ยังมีอยู่เนี่ยเราเลือกเองทั้งนั้นเราจะเลือกขึ้นเบื้องบนหรือว่าเราจะเลือกขึ้นลงเบื้องต่ำเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราด้วยกันทุกขั้นทุกคนในเมื่อเรามีโอกาสได้ฟังรายการธรรมะเนี่ยอาตมาก็ไม่อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสับสนในการฟังธรรมว่ายุคนี้
มันเป็นยุคสังคมของผู้คนยากไร้มีมากขึ้นยุคของสังคมคนใจต่ำก็มีมากขึ้นยุคสังคมย่ำยีบีทากันก็มีมากขึ้นยุคสังคมเนี่ยทุกวันนี้จึงเป็นยุคสังคมไม่มีรักถึงจะมีรักก็รักแต่พวกพ้องของตัวเองรักก็รักอำนาจถามว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็ทำตามกำลังให้เต็มความสามารถเลยเนี่ยในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรผันได้ง่ายมันก็มาจากจิตใจของเราทุกคนนั่นเองนะถ้าสังคมนี้ยุคนี้ไม่มีความเมตตาไม่มีความปราณีไม่มีความรักให้แก่กันเนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ผู้คนรู้จักเอื้อเฟื้อสอนให้ผู้คนรู้จักแบ่งปันสอนให้ผู้คนเนี่ยรู้จักให้อภัยนะต่อเพื่อนผู้เริ่มโรคที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยยุคนี้มันจึงเป็นยุคที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ต้องใคร่ครวญสักนิดนึงถ้าเราจะใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็ไม่มีใครห้ามเราเราชีวิตจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีใครมาบอกเราเราทำด้วยตัวของเราเองทั้งนั้นแต่เมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่บุคคลหลายประเภทหลายจำพวกนะที่มีปัญหามากมายมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมีปัญหาในด้านเรื่องที่อยู่ที่พักที่กินเพราะอะไรนะเพราะว่าวัตถุมันเจริญขึ้นวัตถุมันครอบงำจิตใจจิตใจตกเป็นทาสของวัตถุเพราะนั้นเราได้มีโอกาสฟังนะการฟังย่อมเกิดปัญญาอยู่นะในเมื่อมีปัญญาในการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำมาใคร่ครวญนำมาคิดจึงเกิดปัญญาอีกในเมื่อเรานำมาคิดเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเจริญหาที่เงียบๆสงบนั่งพิจารณาใส่ใจแล้วใคร่ครวญว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ได้สักกี่ปีจะเจ็บตอนไหนจะป่วยตอนไหนจะนอนอยู่กับที่ตอนไหนแล้วก็จะหมดลมหายใจตอนไหนบอกไม่ได้นะเพราะนั้นจึงแนะนำให้ญาติโยมเหมือนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยพระองค์ทรงประกาศสัจธรรมมาถึง45พระพรรษามารวมลงตรงที่คำว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางแห่งความไม่ตายอัปมาโทมัจจโนปะทังนะความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนี่ยเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ในขนาดไหนนานขนาดไหนไม่สามารถจะบอกได้ในเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็มีเวลานะที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยก็ให้อยากให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้เกิดข้อคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนที่อาตมาได้พูดกล่าวเอาไว้ในเมื่อปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการภาวนาเนี่ยในเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยก็เอาปัญญาเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้เอาความรอบรู้เนี่ยล้อมรอบความรอบครอบในเมื่อเรามีความทั้งรอบครอบมีความทั้งรอบรู้เนี่ยอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเนี่ยจึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบเอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยในเมื่อเราสามารถทำได้ประพฤติปฏิบัติได้ค่อยๆทำไปโยมไม่มีอะไรเนี่ยที่จะทำปุ๊บแล้วได้ปั๊บต้องค่อยๆกระทำไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยเราศึกษาหาความรู้จนมีความรู้แล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้ของเราน่ะที่มีอยู่นะล้อมรอบความรอบครอบทำอะไรด้วยความรอบรู้และรอบครอบเนี่ยความผิดพลาดก็จะมีน้อยลงนะในเมื่อเรามีความรอบรู้เอาความรอบรู้ล้อมรอบความรอบครอบแล้วก็เอาความรอบครอบเนี่ยล้อมรอบความรอบรู้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเกราะสองชั้นในเมื่อเรามีเกราะสองชั้นชีวิตของเราเนี่ยก็จึงจะเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งาม
เป็นชีวิตที่ประเสริฐนะญาติโยมมีโอกาสที่จะได้ฟังมีโอกาสได้สดับรับฟังก็ขอให้ญาติโยมตรงต้องจิตน้อมใจในการฟังแล้วก็ใคร่ครวญในเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยนะและมีความประพฤติด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะจะทำให้เกิดความรอบคอบทำอะไรด้วยความรอบคอบความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านของเราก็ดีเรามีความรอบรู้เรามีความรอบคอบเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรมีจิตใจที่เมตตาอารีมีความปรามีมีความปราณีอยู่ในจิตใจของเราก็จะเป็นที่รักของบุคคลหลายๆคนหลายๆท่านแม้กระทั่งลูกน้องผู้ร่วมงานก็ดีพอได้ยินได้ฟังคำพูดจากเราที่เกิดจากการสัมมาปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดความสบายใจอยากฟังเราพูดอยากเจรจาอยากใกล้ชิดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีเสน่ห์เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะนั่นเองเรามีการรักษาศีลเรามีการสวดมนต์ท่องบทภาวนาเรามีการให้ทานนะยิ่งยุคนี้นะก็อย่างที่อาตมาได้กล่าวว่าเป็นยุคที่ยากไร้เป็นยุคที่สังคมใจต่ำเป็นยุคที่สังคมเกิดความย่ำยีเป็นยุคที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความรักไม่มีความไม่อภัยต่อกันจึงอยากจะให้ผู้ที่สำหรับรับฟังเนี่ยนะได้ใคร่ครวญศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอันถ่องแท้นะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจธรรมความจริงทั้งนั้นเลยยิ่งในยุคของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยวิกฤตมันมีหลายอย่างโยมเนี่ยวิกฤตเนี่ยวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นวิกฤตธรรมนิยมนิยมอะไรล่ะนิยมฝักใฝ่คนที่เราชอบนิยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยปราศจากซึ่งการพิจารณาใส่ใจและใคร่ครวญนะแล้วก็ทุกวันนี้วิกฤตทายาทของเราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางโลกไม่ว่าจะเป็นทายาทในทางธรรมนะหรือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนั่นที่จะเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีปัญหานะที่เรียกว่าวิกฤตมีหลายด้านวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตธรรมนูญตัวบทกฎหมายก็ดีเหมือนกันนะเราอยู่ในสังคมนี้ประเทศนี้อยู่ในราชอาณาจักรนี้เรามีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันนะพระภิกษุก็ต้องอยู่ภายใต้กฎธรรมเนียมของกติกาในประเทศไหนไม่มีกฎไม่มีกติกาไม่เคารพกฎไม่เคารพกติกาสังคมนั้นก็เดือดร้อนและเกิดความสับสนและเกิดความวุ่นวายไปทุกยอมย่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคารพกฎกติกาไม่เคารพธรรมนูญไม่เคารพสังคมไม่เคารพธรรมเนียมธรรมเนียมของเราเนี่ยรุ่นปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราเนี่ยถ้าไม่มีความสุขละเกินถึงแม้ว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ต้องใช้ม้าเทียมม้าเทียมวัวเทียมควายหุงข้าวกินกลางทางแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยแต่เขาก็มีธรรมะสูงมีจิตใจสูงเพราะอะไรเพราะคนเราสมัยก่อนเนี่ยเขามีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจแล้วก็มีการยึดถือในคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนามีวันเป็นเดือน3ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาก็พากันมาเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์วันเป็นเดือน6ที่เราเรียกว่าวันสำคัญของโลกองค์การยูเนสโกก็ประกาศว่าเป็นวันสำคัญของโลกคือเป็นวันที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ในวันนั้นบรรลุธรรมในวันนั้นประสูติในวันนั้นแล้วก็พุทธปรินิพพานในวันนั้นที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาเราก็มาเวียนเทียนมาล้ำลึกนึกถึงมาทำตามธรรมเนียมบรรพบุรุษที่เราสืบๆกันมานี่ก็เป็นความดีเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยวิกฤตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะเราละเมิดกฎนะละเมิดกฎนะกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่เคารพกติกาของสังคมก็จึง
มีคำพูดที่ว่าปลอกแตกแหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎก็เลยหมดความดีถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะพิจารณาก่อนว่านะมันคืออะไรนะแล้วเราจึงทำประพฤติปฏิบัติกันเราต้องยึดถือหลักธรรมเป็นที่ตั้งถ้าเอาอัตตาเป็นที่ตั้งตัวตนเป็นที่ตั้งหรือเอาโลกเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราเอาหลักธรรมเป็นที่ตั้งอาตมาเชื่อว่าสังคมนั้นประเทศนั้นจะเกิดความผาสุกเกิดความร่มเย็นโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็เหมือนกันถ้าเราเคารพในกฎเกณฑ์นะของสังคมเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีนะเราก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพน่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาเป็นเครื่องกัดเกลาทำให้คนที่อยู่ใกล้ก็มีความสุขทำให้อยู่คนที่อยู่ใกล้ได้รับความรู้ได้รับความรู้จริงๆจากความเชี่ยวชาญในการฟังในการคิดในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ศึกษาธรรมะและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันธรรมะนี่ใช้ได้ทุกลมหายใจเขาออกระยะโยมฟังตอนนี้ก็สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้ตั้งจิตให้ดีตั้งใจให้ดีทำใจให้สงบไม่ปรุงแต่งไม่จิตส่งออกนอกส่งจิตไปตามกระแสธรรมนะเพราะว่ายิ่งโลกเนี่ยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย

ผมก็เคยดำไอ้ที่ดำก็กลับขาวไอ้ที่ยาวก็กลับสั้นไอ้ที่มันก็กลับคอนไอ้ที่หย่อนก็กลับตึงไอ้ที่ซึ้งก็กลับเซอะไอ้ที่ดำก็กลับขาวก็คือผมของเรานั่นแหละแต่ก่อนเคยดกดำตอนนี้ก็ย้อมแล้วย้อมอีกใช้สารพัดยี่ห้อเลยย้อมให้มันดำบางทีก็โกรกซะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานความสัจธรรมความจริงที่ปรากฏขึ้นได้นะเนี่ยไอ้ที่มันกระกับคอนก็คือฟันของเราโยมแต่ก่อนฟันเราเนี่ยโอ้กัดอะไรเคี้ยวอะไรได้สบายมากเลยไอ้ที่ดำก็กับขาวไอ้ที่ยาวก็กับสั้นก็คือสายตาของเรานั่นเองแต่ก่อนมองได้สบายมากเลยสุดท้ายก็ต้องมีการใส่แว่นสวมแว่นกันไอ้ที่มันกับกับคอนก็คือฟันของเราไอ้ที่หย่อนก็กับตึงก็คือหูของเราแล้วฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดน้ำออกหูน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมเป็นสัจธรรมภายในเป็นธรรมชาติภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยนี่คือความจริงเลยและนำมาเผยแพร่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเสมอเลยว่าธรรมชาติภายในเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถึงเราจะไปตกแต่งไปต่อเติมไปทำศัลยกรรมต่างๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วขณะไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่สัจธรรมความจริงผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็ต้องเหี่ยวย่นเราจะกินอยู่กินยาหาหมอขนาดไหนอมตะขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงตัดเอาไว้นะว่าทุกสิ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามการไปตามเหตุและตามปัจจัยร่างกายของเราเหมือนกันเรียกว่าภัยธรรมชาติภายในโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นด้วยกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยก็บำรุงดูแลกันไปกินยาหาหมอกันไปบรรเทาเบาบางกันไปในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่บ่งบอกเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยจิตใจที่มีจิตใจที่สงบระงับไม่มีจิตใจเงียบฟังธรรมะแล้วก็มาใคร่ครวญนะคือเราเนี่ยมัวแต่หมกมุ่นหรือว่าหลงไหลได้ปลื้มนะอยู่กับสิ่งภายนอกทำให้เรามีจิตใจที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดความไม่พึงพอใจเมื่อมีมากระทบเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติภายในเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยใคร่ครวญเราไม่เคยย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงเข้ามาดูภายในย้อนเข้ามาดูภายในตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะพระองค์ยังไม่ได้ถือวินัยสกมคือออกบรรพชาเนี่ยศึกษามาต่างๆหลายสาขาแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้สุดท้ายท่านก็เลยต้องหนีออกจากพระราชวังเพื่อจะไปหาเส้นที่เป็นสัจธรรมมุกธรรมอันเป็นความจริงสุดท้ายท่านก็ได้ค้นพบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาสั่งสอนครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยเมื่อชนะมารแล้วเนี่ยมารทำอะไรท่านไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปโปรดอาจารย์นะอุตตกดาบทกับอาราลดาบทนะซึ่งสอนฌานให้ท่านแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สิ้นอาสวะพอตั้งใจจะไปแนะนำอาจารย์ทั้งสองผลปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองได้ดับขันแล้วก็เลยพลาดโอกาสก็เลยนึกถึงคุณความดีของพระบัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เลยเสด็จมาที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันสาระสำคัญในองค์ธรรมจักรที่แสดงเป็นครั้งแรกยังพระธรรมจักรที่ปะอิสิปะตนะมฤคทายวันเป็นครั้งแรกเนี่ยทำให้สะเทือนไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะพระองค์ทรงสอนเรื่องสิ่งที่บรรพชิตพึงเสพและไม่พึงเสพนะที่เรียกว่าอัตตกิลมถานุโยคประพฤติตนให้ลำบากทรมานร่างกายก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือกามสุขัลลิกานุโยคการประพฤติตนให้ย่อหย่อนพัวพันอยู่ในวัตถุกามกิเลสกามก็ไม่สามารถ

จะทำให้บรรลุธรรมได้พระองค์ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ด้วยการเจริญทางสายกลางนะทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางดำเนินชีวิตโยมก็สามารถนำธรรมะตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะกินก็กินพอดีนอนก็นอนพอดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่อิ่มนอนมากเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรมากเกินไปเนี่ยเกินพอดีแล้วไม่มีคำว่าดีเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความพอดีที่ตัวของเราความพอดีที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราได้เนี่ยก็เกิดจากการฟังเกิดจากการคิดแล้วก็เกิดจากการปฏิบัติเพราะตัวศาสนาที่แท้จริงหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติในเมื่อเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยและค้นหาความจริงที่ตัวของเราเองเหมือนคำพูดของครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การบรรลุตรัสรู้สิ่งใดๆล้วนเป็นความรู้มาจากตัวสูเองเห็นไหมญาติโยมสุขเกิดที่ใจไม่ใช่หรือทุกข์ก็เกิดที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใสหากไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจใครอยากได้ทุกข์หรือสุขเอ่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะโยมอย่างท่านั้นมีโอกาสได้ฟังสารธรรมทำมันเป็นแก่นสารในทางคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จงโอปนัญญิโกน้อมมาสู่ใจของเรานะถ้าใจของเราเนี่ยมีธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้จักทางสายกลางในการดำเนินชีวิตอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขถึงจะไม่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เรามีความประพฤติที่ดีแล้วก็มีธรรมะในการประคับประคองชีวิตมีการดำเนินในทางที่ถูกต้องรู้จักอยู่ในสังคมที่มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่มีแต่ความเจริญในด้านวัตถุแต่เราก็สามารถอยู่ได้โดยใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเอาแบบพอดีพอดีแล้วกันโยมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเอื้ออำนวยนะบำเรอบำรุงกิเลสมนุษยชาติทำให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรามีโอกาสนะที่จะนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้มีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมอันนี้อาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ฟังแล้วเนี่ยก็มีบุญส่วนหนึ่งนะญาติโยมบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สดชื่นแจ่มใสด้วยใจตามความดีเนี่ยมีธาตุแห่งความเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละก็จะเป็นอุปนิสัยแล้วเราก็สั่งเสริมนะแล้วก็ต่อเติมอุปนิสัยของเราให้ยิ่งขึ้นไปนะในด้านสัมมาปฏิบัติในเมื่อเราได้สั่งสมธาตุของความเป็นผู้ระผู้ตื่นผู้สดชื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นสุขชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่งามเป็นชีวิตที่ประเสริฐเอาละในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมสาระสาระธรรมทำมาเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนาเพื่อสดับสติกำลังปัญญาของญาติโยมฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจและนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อรับความผาสุกแห่งการดำเนินชีวิตเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมได้รับความผาสุกชั้นใดก็ดีชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตก็นำธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสวดมนต์เจริญท่องบนภาวนาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบาดเบื้องต้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ใคร่ควรหาสาเหตุความทุกข์ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรมาจากอะไร
มันจะเกิดมาจากความยึดมั่นใช่ไหมถ้าเราลองปล่อยวางดูสิความทุกข์นั้นจะอยู่กับเรานานไหมเราก็ต้องหากุศโลบายนะกุศโลบายเพื่อจะบรรเทาความทุกข์เพื่อจะดับทุกข์แต่ถ้าเรายังดับไม่ได้ก็บรรเทามันไปก่อนก็โดยอาศัยหลักธรรมถ้ามันมีความทุกข์จริงๆลองนะลองสวดดูสิเจริญพุทธคุณ56เจริญธรรมคุณ34เจริญพระสังฆคุณ18ที่เรียกว่าเอทีพิโซ108ดูสิเอาสัก3จบอ่ะ108สัก3จบตัวที่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเพราะใจเราขุ่นมัวโยมใจเราขุ่นมัวเหมือนน้ำอ่ะแหละที่มันไม่ใสอ่ะพอน้ำมันตกตะกอนแล้วเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้ชั้นใดก็ดีใจเราก็เหมือนกันนะเพราะนั้นเราจึงต้องหากุศโลบายหรือว่าธรรมวุฒิที่พระองค์ทรงประทานให้เรามาแล้วทรงประทานให้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอธรรมโอสถก็ประทานให้เรามาตั้งนานแล้วแต่เราประมาทเราไม่เคยหยุดเราไม่เคยปล่อยวางเราไม่เคยน้อมมาดูถ้าลองน้อมมาดูสิลองน้อมมาประพฤติปฏิบัติดูสิดูสิความทุกข์จะอยู่กับเรานานไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะอยู่กับเรานานไหมนะอันนั้นก็เป็นกุศโลบายนะลองทำดูนะญาติโยมนะเอาละในท่าที่สุดนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงไขมาพอสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญธรรม

0: รมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงคมนาคมร่วมกับสายการบินไทยขับเคลื่อนนโยบายเชื่อมโยงเส้นทางบินจากเมืองหลักสู่เมืองรองมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเที่ยวของภูมิภาค
9: นางสาวลลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้หารือร่วมกับหน่วยงานด้านการบินและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยในระยะแรกเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานภูมิภาคเช่นกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเช่นสุราษฎร์ธานีและหัวหินจากประเทศต้นทางที่สำคัญได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่โดยมีเมืองรอง7จังหวัดเป้าหมายได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำแผนงานรองรับการขยายตัวของการเดินทางในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเน้นย้ำประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ
10: นายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.เปิดเผยว่าบวท.ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทางนี้ข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ โนแทมได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบำเพ็ญเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วปฏิพลสถาปมารายงาน
2: การเคหะแห่งชาติเร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพเตรียมทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมืองพร้อมลดค่าเช่าลดราคาบ้านตลอดปีนี้
0: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนเมือง7แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยควบคู่กับการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้ว34โครงการและมีแผนขยายเพิ่มเติมอีก15โครงการและพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Charging ในโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องอาทิการลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อเดือนตลอดปี2569และลดราคาบ้านสูงสุดร้อยละ20และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีครอบคลุมกว่า60โครงการเคหะทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

หรือคนนอกข้อของนางาคารวานแล้วเดือนหน้า26มิถุนายนจุดพักของนักเดินทางนางาคารวาน78ปีแล้วก็วงดวงดาวเดียวดายกับคารวานน้อยที่จะมาสืบสานงานของตำนานของบทเพลงมิชวิตอีกในเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นเด็กต้นใหม่ๆน้องรุ่นใหม่ๆกันเพลงที่คุณขอมาจากหาดใหญ่สิง9518ใน Google Form นี่นะครับก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีอภิยศรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมรดีควบคุมเสียง0816346452ที่ขอเพลงเอียงฮะสันกลาแล้วก็คนเลวในเวอร์ชันแม่น้ำจากสกลนครเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะขอแบบลึกๆคนเลวที่เป็นงานที่กนกพงษ์สงสมพันธ์ได้ฮะถ่ายทอดขึ้นจริงๆที่มาที่ไปก็ตอนกับที่แม่น้ำเอามาร้องเนี่ยแล้วก่อนที่จะมาเป็นมาริฮูนาเนี่ยผมก็ฟังมาตั้งนานแล้วก็ชอบอ่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นงานที่กนกพงษ์เขาเป็นคนเขียนเอาไว้กำลังจะดูว่าเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลด้วยนะครับซึ่งก็จะไปทำหน้าที่พิธีกรในอาทิตย์หน้าวันที่6แล้วก็7มิถุนายนนะฮะที่คนขนุนลานใต้โนดจังหวัดพัทลุงก็ไปวันที่6พร้อมด้วยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีแล้วจะมีงานตั้งแต่วันที่5อาจจะเป็นค่ายวรรณกรรมแล้วก็ศิลปะทางกรรมิเสวนาวิชาการด้วยเปิดค่ายของนักเขียนกันแต่ละฐานก็มีฐานเรื่องสั้นการเขียนเรื่องสั้นร่วมสมัยโดยพลังเพียงพิรุณนักเขียนสิไรนิรัติสัยหล่ออรุโนไทยนักแปลศิรพรเชษฐสุราชนักเขียนนักวิชาการแล้วก็พานุพงษ์คงจันทร์กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานบทกวีหัวใจแห่งบทกวีร่วมสมัยวิสุทธิ์ขาวเนียมศิลปินศิลปาธรพินิจนินรัตอดีตอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและอมรศักดิ์ศรีสุขกลางกรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยฐานสารคดีทุกสังคมต้องมีเรื่องเล่าของตนเองจตุพลบุญพรัตบรรณาธิการรางวัลคุณนิลวรรณปิ่นทองธีระจันทิปานักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันทักษิณคดีศึกษาสุธามาสนสงขลาเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและมีลงพื้นที่วิถีวัฒนธรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานแล้วก็ช่วงค่ำเทคนิคการทำต้นฉบับเพื่อส่งประกวดรางวัลเช่น7 Book Award โดยจตุพลบุญพลัดพินิจนินรัตน์วาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกที่แจ้งขั้นตอนการสร้างงานและส่งงานโดยวาสนาชูรัตน์และอโนชาปัทมดิลกแล้วก็ช่วงค่ำสถานการณ์โดยทีมภาษาไทยโรงเรียนพัทลุงค่ายศิลปะสินสร้างสุขเพ้นผ้าบาติกนะฮะนี่ก็เป็นพิธีกรประจำวันนันทพรไวยสยสุวรรณแล้วก็วันที่6นี่เนี่ยค่ายวรรณกรรมและเสวนานานาชาติกับนักเขียนสีไรนะฮะมีมโนราพิญโยสองหิ้งและคณะด้วยตอนช่วงสายแล้วก็เสวนานานาชาติวรรณกรรมอาเซียนไทยลาวมาเลเซียนะฮะเยอะแยะเลยด็อกเตอร์ลิมสวีทินนักเขียนสีไรมาเลเซียแล้วก็ทองใบโพธิสารนักเขียนสีไรและนายกสมาคมนักประพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิติทิวาชนนักเขียนสีไรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปัญญาพันธพาณิชย์นะฮะนักเขียนสีไรลาวแล้วก็บุญทนองสมใสผลนักเขียนสีไรประเทศลาวไพฑูรย์ธัญญาศิลปินแห่งชาติและเรวัชพันธ์บิพัฒน์โอ้ยรายละเอียดเยอะจริงรายละเอียดกิจกรรมเพียบเลยอาทิตย์ผมมาดูรายการซะด้วยนี่นะครับอ๋อ3คนเลยนะฮะพิธีกรแล้วมีล่ามภาษาด้วยนะครับดร.บุญจงฟุกล่ามภาษามลายูดร.ดุษฎีปัญญาล่ามภาษาอังกฤษนะครับโอ้โห
็ไปถูกงานเลยงานนี้อาสาสมัครไปเลยโอ้งานใหญ่ไปเลยแล้ววันที่7ก็จะมีการประทับมือศิลปินแห่งชาตินะฮะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมากล่าวเปิดด้วยตอน10โมงครึ่งนะครับอ๋อครับก็ประกาศกิตติคุณประทับมือศิลปินแห่งชาติแล้วก็ทางมาเลเซียและลาวด้วยนะครับครับก็คร่าวๆนี้ก่อนนะฮะโหรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมต้องไปดูเขาไม่ได้ยังไม่ได้ดูกำหนดการเขาเท่าไหร่นักละเอียดมากนะคนนอกข้อนะครับแล้วก็ตามด้วยคนลุงหลังจรัญมโนเพ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: สี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีเพลงคนเลวที่ร้องโดยวงแม่น้ำผมยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวติดข่าวไว้ก่อนนะครับที่ขอมาทาง0816346452ทางจังหวัดสกลนครบอกสัญญาณวันนี้ไม่ค่อยชัดเลยฝนมันตกนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปนะฮะไปหาให้แต่ก่อนผมก็ฟังจากวงแม่น้ำเป็นระดับแรกนะครับยังไงก็คิดเหมือนกันเออเพลงนี้ดีจังเราไม่รู้หรอกว่าเป็นปลายปากกาของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็ได้ฟังที่ผับบ้านไม้แดงที่แม่น้ำเล่นอยู่แล้วนานิยุตทรงสมพันธ์พี่ชายของกนกพงษ์เขาเล่นเพลงนี้อะไรเพลงนี้ดีแฮะเนื้อหาเรื่องราวดีจังแล้วหลังก็รู้ว่าอ๋อเป็นงานเขียนของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วทางวงแม่น้ำนำมาแล้วหลังจากนั้นก็มาลีคนน้าก็นำมาถ่ายทอดต่อจนกระทั่งเป็นที่รู้จักกันติดขาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลังจากกลับมาจากพัทลุงแล้วจะมานำเสนอให้วงแม่น้ำมีเพลงดีๆหลายเพลงครับสายน้ำอะไรจำไม่ค่อยได้ละเพลงทรายอย่างเงี้ยนะครับเพลงทรายเพลงทรายรู้สึกในวงแม่น้ำน่าจะมีอยู่เดี๋ยวจะลองเปิดดูก็วันที่26มิถุนายนครับในถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีเมื่อวันศุกร์ที่ถนนดนตรีไลฟ์อย่างสิเพื่อบอกทุกคนก็71 74กันเนี่ยหลายคนก็ศิลปินเนี่ยก็ร้องงงงงทกยาพกอะไรทั้งอุปกรณ์แล้วก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวเพราะว่าหลังปลูกทับเส้นประสาทนั่งก็ต้องร้องก็ต้องนั่งแล้วก็หยุกยาก็เต็มเลยแล้วก็ต้องมีหมอนวดประจำตัวสำหรับพี่แววคนดันเกวียนเนี่ยนะฮะเพราะว่านั่งปวดหลังปวดคอกันแล้วก็ทุกคนเจ็ดสิบป่ากว่าแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าตั้งงานนี่จะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยบ้างเจ็ดสิบแปดแล้วนะฮะอาจารย์เสือเผือกนั่นเสือเผือกบอกว่าคนนี้เขามีต่อมฮอร์โมนพิเศษนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนต่อมฮอร์โมนพิเศษของตั้งงานก็เลยอยากจะได้รับสิ่งที่เป็นความลับของนาครับบ้างเดี๋ยววันที่26ต้องถามกันหน่อยนะฮะว่าทำยังไงดูแลไงกำลังกายก็ออกอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เหมือนกับแกก็ยังใช้ชีวิตที่มีดื่มมีสูบบ้างแล้วก็ยืนเล่นดนตรีให้เราได้ถึง 3-4 ชั่วโมงบางทีถึง5ชั่วโมงก็มีบางวันหรือบางหลายครั้งที่ทนสภาพอากาศเย็นไปเล่นอยู่ตามในอนุสรณ์สถานหรือว่างานของสหายคนเดือนตุลาที่อยู่ในฐานที่มั่นต่างๆในอดีตก็เล่นกันทีแบบโอ้โหยิ่งเจอมิตรสหายที่คนที่เคยเข้าป่าด้วยกันแล้วก็เล่นเพลงถ้าชาวบ้านชอบเนี่ยที่เล่นสุดใจเลยที่สี่ห้าชั่วโมงวงของคาราวานเนี่ยบางทีบอกโหแทบแย่เลยเพราะว่านาแกเล่นแล้วปล่อยแล้วบางทีหลายๆครั้งก็มักจะไม่ค่อยได้มีเตรียมเพลงชื่อเพลงเอาไว้หรือว่าเตรียมเพลงไว้ก่อนก็คือนึกขึ้นไหนก็ร้องเล่นขึ้นไหนได้ก็ทำก็ใส่ก็ร้องตามที่จะมีความทรงจำบางทีก็ลืมอะไรเงี้ยนะฮะก็บางครั้งนักดนตรีก็ต้องตามให้ทันเพราะว่าไม่ค่อยมีคิวเพลงเหมือนกันครับในดนตรีเวลาที่เราเชิญน้ามานะก็ไม่บอกล่วงหน้าหรอกว่าจะเล่นเพลงอะไรให้เตรียมคิวก็เขียนมาแล้วเราก็มานั่งรอหน้างานก่อนไม่กี่นาทีก็ถึงจะบอกมาว่าจะขึ้นเพลงนั้นจะเริ่มเพลงนี้ก็ไปตามอารมณ์เหมือนกับเพลงนี้ที่คุณขอมาดอกไม้ให้คุณ

เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของสาวไทยทรงดำนะครับทางเพชรบุรีแต่ว่าก็พี่ลินกีตันชลีนี่แหละครับก็ถึงจะได้สัมผัสกันเพลงที่ชื่อว่าดอกไม้บุรพากีตันชลีก็เสียงที่แบบแม่แล้วมาเข้ากับดนตรีออเคสตราด้วยนะครับเพลงที่ผมเลือกมาฝากนะครับมันดีมันนี่หลายเพลงครับอาจจะไม่ได้อยู่ในที่คุณได้ขอมาหรือว่าได้แจ้งมาทาง Google Form นี่แหละครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ทาง0816346452บอกว่าไม่มีทางแถวคลอง8มองไม่เห็นพระจันทร์ทางนี้ก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าอะไรก็ฝนมันตกนะฮะถามว่าตกไหมที่นี่ตกหนักเลยครับเมื่อตอนช่วงบ่าย3ก่อนจะไปทำหน้าที่ถ่ายทอดสดเป็นผู้บรรยายที่พุทธมณฑลก็ตกจังหนักเลยก็ดีครับเย็นดีนะฮะทำให้ต้นไม้ชุ่มชื่นเห็นต้นไม้ดอกไม้ที่หน้าบ้านโดยเฉพาะลีลาวดีที่สีขาวนี่เป็นพวงขาวพวงเนี่ยนะครับเพราะชูช่อโฉงสวยแล้วก็ให้ร่มเงาให้กับคนที่เขาเดินผ่านไปมาไม่แดดไม่ร้อนเวลาที่หน้าร้อนหรือว่าแดดแรงๆจะเป็นร่มเงาที่อยู่หน้าบ้านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่เขาจะต้องเดินออกไปหน้าซอยนะฮะทุกวันนี้ก็เดินตั้งวันแทบไม่ไหวเวลามันร้อนร้อนจริงๆเมื่อวานมีผู้ฟังที่ขอเพลงไว้ทาง Google Form คุณกัลยาแล้วผมไม่เห็นที่ในไม่ได้อ่านนะฮะก็ขออภัยด้วยก็เลยต้องมาขอชดเชยให้ในคืนนี้ก็แล้วกันผิงดาวแล้วก็แสงจันทร์

วันนี้มีขอตรงกันทั้ง Google Form ที่ขอแสงจันทร์แล้วก็ทั้ง0816346452และในไลน์ของท่านรัฐมนตรีคุณตุ้มพัทยาบอกพัทยานาเกลือฝนตกแล้วก็ภาพพระจันทร์อยู่เหนือน้ำน่าจะเป็นทะเลมั้ยครับก็เขาเขียนว่าแสงจันทร์สวยจริงๆแต่ว่าวันนี้พระจันทร์มองไม่เห็นเพราะว่ามีเงาของเมฆมาบดบังครับก็จากฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้แล้วก็ทาง0816346452ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 1467ส่วนดังจากจังหวัดก็ตามคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยในพื้นที่ทั้งนั้นมาริโอน่าก็จะมาปิดท้ายให้กับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอเดินทางมาเมื่อปีแรกนะครับปีที่3ปีสุดท้ายก็มาริโอน่าจะมาปิดท้ายให้ในการอำลาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้รับมอบหมายทำหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งการใช้พื้นที่ให้กับประชาชนได้มาใช้บริการของพื้นที่ของทางพังราชการห้องออดิโทเรียมที่ตึกอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็บันทึกนะครับรายการเพื่อออกอากาศทางช่อง11 NBT และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในถนนดนตรีแล้วก็ทางโซเชียลที่มีผู้ติดตามอยู่ทางเพจของถนนดนตรีและก็เพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องราวของอื่นๆคือศิลปินได้มาพบมาปะจะเจอกันแล้วเรื่องของผู้ฟังผู้ชมได้มาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาเจอกันในทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานี0816346452ที่พี่เขียวคาราบาวได้มาทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะครับสัญญาหน้าฝนอาจจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดน

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ใช้งานมากกว่า50ปีเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมขอให้ชุมชนร่วมดูแลสมบัติของชาติน
8: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรในพื้นที่ว่าโรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยหลังเดิมซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า57ปีปัจจุบันสภาพโครงสร้างทั้งพื้นไม้ฝ้าเพดานและหลังคาเสื่อมโทรมผุพังเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้วยังเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอีกด้วยทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังดังกล่าวทันทีพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือหัวใจสำคัญที่สุดตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือสมบัติของทุกคนการสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีให้กับลูกหลานคือการสร้างพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
2: ด้านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยืนยันกระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จไม่มีมูลความจริงและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐจึงขอความร่วมมืออย่าลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์ยกระดับรายได้เกษตรกรไทยเร่งรัดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเปิดตลาดคุณภาพสูง
9: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาถรรพ์พิเศษบนเวทีการประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569ว่าแม้ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 2.8 จากแรงหนุนด้านการลงทุนและการส่งออกแต่ภาพรวมยังเป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มในธุรกิจขนาดใหญ่ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังคงฟื้นตัวช้าและมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเพียงร้อยละ 17-20 เท่านั้นนอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการสนับสนุน SME อย่างรอบด้านทั้งการขยายตลาดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเวทีนานาชาติอย่างไทเฟกซ์ควบคู่กับการปลดล็อกข้อจำกัดด้านแหล่งทุนผ่านระบบการประเมินกระแสเงินสดและการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนในมิติการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลมุ่งรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนพร้อมเร่งผลักดันไพลอตโปรเจกต์นำร่องด้านเกษตรแปรรูปเพื่อดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับการใช้วัตถุดิบในประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ใช่เลยครับศีลธรรมเหนี่ยวนำใจสาธุชน ขอให้ยึดไว้เรื่องของศีลและก็ธรรมนะฮะทั้งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันต่างๆก็ไม่ใช่เพราะวันพระอย่างเดียวนะครับก็ทุกๆวันด้วยก็แล้วกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ที่ผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตอยู่ที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79และตอนนี้ก็มันสัญญาณเน็ตเหมือนกับมันมีอะไรมากวนคุณป๋องสุภเลิศก็บอกน่าจะเป็นเพราะฟ้าลงนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับแล้วก็ในถนนตรีไลฟ์กับทางช่อง NBT ช่อง11ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็วันละชั่วโมงตอนนี้ก็กลับมานะครับกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หลายๆเดือนตั้งแต่ดิโอลานโปรเจกต์ก็ไม่ได้นำเสนอเลยก็คราวนี้ก็จะกลับมาตามคำสั่งของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิศ0816346452นะครับแล้วใน Google Form ของทนนดนตรีก็มีที่ขอเพลงกันมาหลายเพลงอาจจะยังไม่ได้เปิดในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าก็กำลังค้นหาอยู่เพราะว่าบางเพลงนี้หายากจังยาอย่างเช่นเพลงเอี้ยงของสังกะลาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องขอไปขุดค้นมาก่อนนะครับเมื่อวานก็มีคันไทยที่ติดค้างไว้ในเพลงวันนี้มี Imagine นะคุณเจ้าคุณขอโอ้โหจากเชียงใหม่มาไงเนี่ยได้ครับงั้นหลังจากสาธุชนแล้วผมเลือกเดือนเพ็ญที่เป็นงานของพี่ป้อมพี่โตมาฝากกันและ Imagine ของจอห์นเลนนอนครับ

พลงที่คุณอ้อยเอเจเขามานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอ้อยเอเจและขอบคุณผู้ที่นำข้าวของขนมมาให้ทุนดนตรีแล้วผมก็ได้นะครับแจกไปกับทางศิลปินแล้วก็ทางนะฮะทีมงานทุกท่านด้วยก็ขอบคุณมากๆครับที่เราได้พบได้เจอได้มีโอกาสที่มานะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันมีคนได้ส่งภาพของดงพระจันทร์อยู่นะฮะมาให้ดูด้วยชมในไลน์ด้วยแม่ดีจริงๆอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนที่สูงๆที่เหนือทางเหนือแหละครับเจ้าคุณนะฮะทางเชียงใหม่แต่เดี๋ยวนี้สื่อสารกันได้มั้ยนะครับเห็นกันหมดไปทั่วโลกก็จะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสื่อสารทุกคนเป็นสื่อได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทำได้ทุกสิ่งอย่างนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะฮะแต่มันก็มีโทษอยู่ก็ระมัดระวังด้วยสำหรับเรื่องมิจฉาชีพก็ในไลน์ก็บอกขอเพลงนี้มาซึ่งก็จะอยู่ในทนดนตรีไลฟ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขใช้ชื่อตอนนี้จากบทเพลงนี้มาเป็นชื่อของการเดินทางในเดือนกรกฎาคมทะเลใจครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีนะครับ

เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกันผมกำลังส่งภาพที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างก็ออกแบบแบนเนอร์ป้ายโปสเตอร์ป้ายแบนเนอร์ป้ายต่างๆเนี่ยนะครับของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางแล้วก็มีผู้คนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะคราวนี้ก็ถ่ายรูปกันเก็บกันไปเต็มเลยนะครับก็เลยส่งมาให้เขาก็แอบชื่นใจคนทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วบอกว่าไม่เคยจะของคนออกแบบไม่เคยได้ถ่ายสักทีก็อยู่ไกลนะฮะก็ไม่ได้มาร่วมงานก็เอาไว้คงจะได้มากันตรงนี้เป็นช่วงสุดท้ายเลยนะครับกำลังจะให้เขาคิดออกแบบว่าป้ายอำลาของถนนดนตรีไลน์นี่ก็ในเดือนสุดท้ายมาริโฮน่านี่เราจะเอาอะไรดีจะอำลาหรือว่าจะรวมเป็นป้ายเดียวกันกับทางมาริโฮน่าเลยนะฮะว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจแล้วก็กอดคอกันร้องเพลงครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาคอนเซปต์นี้แล้วจะภาพแบบไหนยังไงก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆนึกคิดไปนะครับว่าเราจะเอาภาพอะไรที่จะเป็นการสื่อความหมายกันก่อนจะล่ำลากันไปกับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับถ้าเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับสายลมจากวงนั่งเล่นนะฮะเห็นบรรยากาศแบบชิวๆหลายคนก็แบบบรรยากาศจะสบายๆฟุ้งฟิงนะฮะอากาศเย็นๆแต่ต่างจากเดือนที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเดือนที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าบ้านหรือที่พักของใครนี่ไม่มีแอร์นี่นะโหผมก็เพิ่งจะทราบว่าคือยังมีนะมีที่พักที่บางคนเช่าแล้วไม่มีแอร์ใช้เปิดพัดลมบางคนก็ไม่มีพัดลมเนี่ยโอ้อย่างเช่นเคยคุยกับรปภ.ที่เขาทำงานน้องบางคนแบบบางทีของเขาก็บางทีเขาก็ไม่มีพัดลมต้องมาลงมานั่งอาศัยแอร์ข้างล่างหรืออาศัยพัดลมข้างล่างที่ก็เป็นที่รวมอยู่ข้างล่างหรือว่าบางทีก็อาศัยเปิดหน้าต่างอย่างนี้นะครับโอ้โหสาหัสจริงๆนะถ้าอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มีแอร์เนี่ยก็ผมก็ค่าไฟเดือนนี้ก็โหยังกับโรงงานอุตสาหกรรมหมื่นกว่าบาทเพราะว่าลูกสาวลูกชายเขาอยู่บ้านกันทั้งหมดเลยเปิดช่ำทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เอาหาเงินจ่ายค่าไฟกันไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้คนละครึ่งพาสแล้วใช่ไหมครับใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้ถ้ายังไม่ลงทะเบียนยังมีสิทธิ์อยู่นะครับยังไม่หมดใช่ไหมฮะยังมีเหลือสิทธิ์ที่จะได้ใช้เข้าใช้สิทธิ์ได้นะครับก็ผมก็ต้องผมลงทะเบียนได้วันที่2นะครับเพราะว่าเขาตรวจสอบก่อนสำหรับที่เราส่งเข้าไปแล้วก็มีสแกนใบหน้าสแกน5ปากลืมตาอะไรด้วยนะครับแต่ก็ดีครับสะดวกดีไม่ระบบไม่ล่มมาช่วงวันแรกแต่คนที่ไปที่ไม่ได้มีระบบโทรศัพท์แล้วไปที่แบงค์หรือว่าไปที่หน้าแบงค์เลยเนี่ยก็ลำบากนะเห็นว่าชุลมุนอยู่เหมือนกันต้องวางรองทงเท้าเข้าคิวกันคนเฒ่าคนแก่ต่อไปต้องหาทางที่จะให้ความสะดวกกับคนที่เขาไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบรุ่น Android หรือว่าไม่ได้มีระบบที่ผูกไว้แล้วต้องไปใช้แบบแมนนวลหรือว่าต้องไปที่หน้าแบงค์เนี่ยต้องหาทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้กันต่อไปว่าจะทำยังไงให้หาทางไม่ต้องเดินทางกันมาบางคนต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่บางคนก็เดินทางมาค่ารถก็ต้องหลายร้อยบาทกว่าจะไปกลับกว่าจะได้เงินกันมาแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายกันอีกนะครับแต่ยังไงก็รัฐบาลก็จ่ายให้60แล้วก็40ก็คงจะพอที่จะได้พอใช้จ่ายกันได้ไปบ้างสำหรับผ่อนเบาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอย่างน้อยก็เดือนละพันกันยังดีนะฮะเพลงที่จะมอบให้ในช่วงนี้นะครับงานของเอกพจนาพิทักษ์คาเฟ่โพเทรีครับ

ที่เดิมโต๊ะเดิมกับเอสเปรสโซ่แก้วหนึ่งและห่วงคำหนึ่งที่ไม่อาจนับบางวันแดดบางวันฝน

ช่วงท้ายของทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณสุพฤกษ์ธรรมฤดีในคืนวันอาทิตย์ที่หลายคนก็ได้พักผ่อนที่จะมีวันหยุดต่อเนื่องจากการชดเชยวันวิสาขบูชาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทำงานอีกหนึ่งวันแล้วก็วันที่สามแล้วก็ไปวันหยุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงท้ายก็มีเพลงที่ได้ไม่ครบทั้งหมดบางเพลงเป็นเพลงเร็วๆก็เลยไม่ได้เปิดนะครับที่ขอมาจากทั้งวุฒากาศตังเกแล้วก็ลอยลมบนเพลงก็คงจะต้องสลับกันไปสำหรับการติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 800 SK 891และ1467 KHz ของวิทยุแห่งประเทศไทยวันที่26มิถุนายนเราพบกันในการเดินทางของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวาและขวะคารวาน้อยและดวงดาวเดียวดายกันจะเปิดลงทะเบียนก็จะแจ้งให้ทราบในเพจของทนดนตรีและก็ทางรายการด้วยส่วนอาทิตย์หน้าผมไม่ได้อยู่จะนำบรรยากาศบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายอาจารย์สิเผือกและพี่เขียวคาราบาวมาฝากกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะถ่ายทอดสัญญาณถ้าสัญญาณชัดเจนจากทางเพจที่บ้านนักเขียนในงานกนกพงศ์ทรงสมพันธ์20ปีแล้ว15ปีมานาเขียนด้วยก็ติดตามกันได้นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าจากพัทลุงขุนขนุนคือวันนี้ขอบคุณทีมงานคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรือกิจลังการจันทร์วสันต์วงสว่างเอกพงศ์มนุษย์พาเทียมแสงเตือนใจเจริญเมืองและสมเกียรติท่านมณีนะครับแอดมินช่างน้อยนักเดินทางและผมประโยชน์รุ่งสมัยและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีลาคุณไปก่อนทนดนตรีจะกลับมาเดินทางกันสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 น.ทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปเขาเชิญรับฟังการถ่ายทอดรายการและข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ละสิ่งที่เป็นอกุศลทำสิ่งที่เป็นกุศลคุณน้องท่านฟังที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนฟันตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาพบกันทุกวันเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพิจารณาดูทุกฝั่งว่าในชีวิตของเรานั้นมีตรงไหนที่มันเป็นเงื่อนเป็นปมเป็นเรื่องราวปัญหามีความที่มันยังไม่ผาสุกอยู่มีความไม่ผาสุกอยู่ที่ไหนขาดธรรมะที่นั่นแน่นอนมีธรรมะอยู่ที่ไหนมีความผาสุกอยู่ตรงนั้นแน่นอนเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆในชีวิตบางที่มันพากันไปท่านผู้ฟังมันผูกเป็นเงื่อนเป็นปมจะแกะจะแก้มันเหมือนเป็นการปรับสมการปรับตัวแปรโดยใช้ธรรมะนี่แหละมาเป็นตัวที่จะมาปรับมาแก้มาจูนมาใส่มาใช้ให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ผาสุกได้ในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นเรื่องราวพวกนี้มาพูดถึงในรายการของเราในช่วงของตายตามทางก็มีเคสของสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านผู้ฟังที่ตอนนี้ก็อายุ39ปีจะขึ้น40ภรรยาของสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านก็ตั้งท้องอยู่อันนี้คือข้าพเจ้าไปสังเกตชีวิตของสุภาพบุรุษท่านนี้เพราะว่าในชีวิตประจำวันของเขานี่จะมีเรื่องราวให้วุ่นวายใจอยู่มากเดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรื่องเพื่อนเดี๋ยวเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้แบบจิตใจมันวุ่นวายไม่สงบจะมีอารมณ์เสียอยู่เรื่อยอารมณ์เนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงภรรยานี่ก็ตั้งท้องอยู่ด้วยก็จะมีความเครียดตามไปคุณแม่นี่ก็รักลูกพยายามจะให้ลูกไปยังไงในทางธรรมะได้ก็มีความกังวลใจในความที่ว่าชีวิตมันมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆแล้วผูกเป็นปมนั่นนี่เกิดติดขัดขึ้นมาทำอะไรไม่ได้จะหาที่พึ่งยังไงจะหาที่พึ่งยังไงมาไตร่ตรองใคร่ครวญนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมาเป็นยังไงคือตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นท่านผู้ฟังก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นเนาะมันก็มีผิดพลาดกันไปบ้างโดยไปทำผู้หญิงท้องไปทำเธอท้องแล้วก็จึงร่วมกันทั้งสองคนเราจะแก้ไขเรื่องนี้กันยังไง

็สรุปกันแล้วนะว่าเห็นตรงกันอ่ะว่าถ้าเราปล่อยเรื่องราวไปนี่แย่แน่นอนเลยพ่อแม่เอาตายทำแท้งก็แล้วกันเพราะว่าทำแท้งไปก็คือฆ่าเด็กที่อยู่ในกันอันนี้เป็นกรรมนะทุกฟังคือเจตนาฆ่าต่อให้จะไม่ได้ลงมือเองก็ตามเพราะว่าแพทย์หมอพยาบาลที่เขารับทำนั่นน่ะเขาเป็นคนลงมือหรือว่าคนที่เจ็บนั่นก็คือฝ่ายผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เจ็บตัวด้วยเลยแต่ก็ร่วมกันทั้งผู้ชายด้วยที่ทำเขาท้องทั้งคนแนะนำด้วยทั้งผู้หญิงด้วยก็ยอมให้เขาทำทำแท้งทั้งหมอด้วยพยาบาลด้วยที่ทำด้วยก็รับกันไปหมดอันนี้คือรับกรรมในข้อนี้คือกรรมในการที่ว่าเจตนาทำชีวิตคนคนหนึ่งให้ตกล่วงไปอันนี้เรามาเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าเปรียบกับอีกคู่หนึ่งที่ก็ตั้งท้องตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเหมือนกันแต่ว่าเอาก็รับไปฉันทำฉันก็รับรับในที่นี้หมายถึงก็ให้มันโตมาเลี้ยงมาเป็นพ่อแม่ตั้งแต่ยังวัยรุ่นนี่แหละเอาถ้าเขาไม่ให้เรียนต่อออกก็ออกเราก็มาหาทางแก้ทางอื่นลักษณะเนี้ยคืออย่างน้อย

ันในชั้นแรกก็คือผิดศีลข้อ3ละประพฤติผิดในจารีตยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ล่วงประเวณีกันผิดจารีตไปแล้วข้อที่2ยังมาทำลายชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปอีกก็จึง2เด้งร่วมกันมาหลังจากนั้นก็แยกทางกันไปไม่ได้จะมาเป็นสามีภรรยาด้วยความที่ผิดศีลในข้อนี้ท่านผู้ฟังจึงทำให้เกิดความร้อนใจในทางตรงข้ามนะถ้าประพฤติถูกศีลคือเอายังไงประพฤติผิดจารีตไปแล้วก็แก้ไขด้วยการรับผิดชอบก็แต่งงานกันไปมีลูกแล้วก็ถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นก็รับเลี้ยงขึ้นมาหากินอย่างอื่นเอาสองกรณีนี้จะมีความแตกต่างกันมากในกรณีแรกที่ผิดศีลสองข้อเธออาจจะคิดว่าเอาฉันรอดตัวแล้วพ่อแม่จับไม่ได้ไม่มีปัญหาเสียชื่อเสียงในขณะที่กรณีที่สองคือเสียชื่อเสียงแน่ล่ะโอ้ยคนเขาก็นินทาว่าโอ้ลูกบ้านนี้นะชิงสุกก่อนหามผู้หญิงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ว่าไปใช่ปะสองกรณีแตกต่างกันแต่ว่าในจิตใจเนี่ยไม่เหมือนกันนะท่านฟังเพราะว่าในกรณีแรกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะมีความร้อนใจร้อนใจเพราะอะไรเขาก็ผิดศีลไงผิดศีลเนี่ยจึงมีความร้อนใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียไปแล้วก็ไม่มีใครกระหาก็จะรู้ก็เฉพาะไม่กี่คนแต่ว่ามีความร้อนใจอยู่ในจิตใจแล้วในขณะที่กรณีที่สองมีชื่อเสียไปแล้วแบบว่าถูกคนเขากระหาด่าว่านั่นนี่แต่เนื่องจากไม่ผิดศีลในภายในจึงไม่มีความร้อนใจเพราะว่าเวลาที่เราผิดศีลไปแล้วเนี่ยนะดูฟังแน่นอนชื่อเสียมันจะกระจอยกระจายไปคืออนิสงส์ของศีลก็คือเข้าสู่บริษัทไหนไม่เคร่งครามล่ะแต่ถ้าผิดศีลเราไปเจอหน้าผู้คนเขาก็จะโอ้เนี่ยผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้ก็จะมีความเคร่งครามใช่ไหมอันนี้เป็นอนิสงส์ของการผิดศีลอยู่แล้วแต่พอเราผิดศีลไปแล้วแล้วเราแก้ไขให้ถูกเรายังต้องรับกรรมในข้อนั้นอยู่รับผลของกรรมที่เราได้ทำไปแล้วนั้นอยู่คือรับวิบากของการกระทำนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ผิดอีกได้รับการแก้ไขให้ถูกโดยการที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็แต่งงานกันไปอดทนกันไปอยู่กินกันไปความไม่ร้อนใจมีในภายในด้วยความร้อนใจในกรณีแรกและความไม่ร้อนใจในกรณีที่สองเส้นทางจากนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะผู้ฟังคนแรกตลอด10ปีต่อมามีความร้อนใจจับทำธุรกิจอะไรหรือไปลงทุนอะไรไม่ได้มีเรื่องราวมีความผิดพลาดมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องคบเพื่อนไม่ดีบ้างถูกโกงบ้างอะไรบ้างอยู่เรื่อยเพราะว่าด้วยความร้อนใจที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่สองคู่ที่สองที่ว่ายอมรับนั้นไปล่ะแล้วก็ไม่ร้อนใจแล้วก็ขยันหมั่นเพียรอดทนผ่านวิกฤตนั้นมาได้ด้วยความที่ไม่ร้อนใจก็รู้จักคบเพื่อนดีตัดสินใจตั้งอยู่ในศีลทำสิ่งที่ถูกต้องก็ค่อยสร้างฐานะตั้งตัวขึ้นมาได้10ปีผ่านมาท่านฟังก็มีครอบครัวที่มั่นคงมีความรักเอาใจใส่กันมีเงินมีทองเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าด้วยความสบายใจด้วยความแก้ไขจากสิ่งที่ผิดให้ถูกก็ดีขึ้นมาได้ทีนี้ในกรณีของสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านฟังก็เป็นกรณีแรกที่ว่าได้ทำความผิดพลาดมาแล้วจนมันล่วงเลยมาถึงปัจจุบันภรรยานี่ก็เป็นคนใหม่มาแล้วคำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะแก้ยังไงวิธีแก้ท่านฟังก็คือว่าตั้งจิตตั้งใจใหม่สมาทานศีลให้อยู่ในร่องในรอยขึ้นใหม่ตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันจะรักษาศีลให้ดีตั้งใจว่าจากนี้ทุกวันปฏิบัติตามศีลให้ได้นี่คือข้อที่1ทางกายทางวาจาข้อที่2ทางจิตใจก็ตั้งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เราได้เคยเบียดเบียนมาไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีผู้นั้นที่ได้ทำแท้งกันไปหรือว่าเด็กคนนั้นที่ได้ตายไปด้วยการที่เราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยหรือทั้งเพื่อนที่แนะนำ
ทั้งหมอพยาบาลที่ร่วมกระบวนการด้วยเอาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาก็มาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นหมายถึงเจริญเมตตาภาวนาให้คือให้บุคคลนั้นอยู่เป็นสุขมีความกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เราปฏิบัติทำความดีทางกายทางวาจาทางใจก็ทำในนามของบุคคลนั้นให้บุคคลนั้นจงได้รับรู้กระแสของความดีที่เราได้ทำทางกายทางวาจาและทางใจนี้

กระปุกน้อยๆเป็นเหมือนกับบาทพระน้อยๆเนี่ยนะท่านฟังแล้วก็หยอดเงินไปตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานว่าเออฉันนอนเมื่อคืนนี่ฉันมีศีลอยู่นะวันนี้ก็จะรักษาศีลให้ดีศีลนี่คือทางกายทางวาจาทางจิตใจเนี่ยฉันก็แผ่เมตตาให้คนที่ฉันเคยเบียดเบียนมาทั้งหมดใช้กายใช้วาจาใช้จิตธรรมยังใช้ของภายนอกทำด้วยคือเอาเงินบางทีก็เหรียญ10 บาทบ้างบางทีก็แบงค์20บ้างบางทีก็แบงค์50บ้าง

จากหลายหลายวันหลายหลายสัปดาห์เป็นเดือนจนกระทั่งถึงวงรอบวงรอบนี่คือหมายถึงทุกรอบวันเกิดก็เอาเงินเนี้ยบางทีก็ได้ 3-4 พันบ้างบางทีก็ได้ 5-6 พันบ้างแล้วแต่ว่าจะหยอดเหรียญอะไรแบงก์อะไรแต่ทำทุกวันเนี่ยไม่เกินร้อย20บ้าง10บาทบ้าง50บ้างใส่หยอดกระปุกทุกวันทุกวันแล้วก็เอาเงินไปให้ทานให้ทานนี่ก็ให้ทานในเนื้อนาบุญถวายครูบาอาจารย์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างให้ทานในการสร้างกุฏิวิหารหรือว่าสถานที่ที่จะอุทิศแด่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศบ้างทำไปอย่างนี้ทุกฝั่งแค่ปีกว่าพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายอันดับแรกเลยที่สังเกตเห็นก็คือจิตใจเนี่ยมันเย็นลงมีความผาสุกมากขึ้นเรื่องราวปัญหาคนงานบ้างปัญหาเพื่อนร่วมงานบ้างก็ไม่ได้ทำให้จี๊ดจ๊าดขึ้นลงอารมณ์แปรปรวนเหมือนก่อนคุณแม่นี่ก็สังเกตเห็นว่าคุณลูกนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยคุณภรรยานี่ก็สังเกตเห็นว่าคุณสามีนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าได้มีการทำสะสมอยู่เป็นประจำคือสุภาพบุรุษท่านนี้นี่คือก็เอาทุกระดับเลยนะท่านฟังตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาเอาหมดเลยทานนี่ก็คือให้ทุกวันวันละ10บาท20บาท50บาทบ้างแต่ทุกวันศีลนี่ก็คือรักษาตอนกลับมาบ้านแล้ววันนั้นแหละรักษาศีล5บางทีไปข้างนอกอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามให้ได้ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ได้แค่นิดหน่อยศีลก็รักษาสมาธิก็ทำตั้งจิตแผ่เมตตาไปนี่นั่นก็เป็นสมาธิเขาเรียกเมตตาเจโตวิมุตติปัญญาเนี่ยก็เห็นปัญญาในการที่จะรู้จักให้อภัยมีความอดทนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตั้งจิตอยู่ในความดีได้นั่นก็เป็นปัญญามีทานศีลสมาธิปัญญาทั้ง4อย่างทำทุกวันทุกวันทุกวันปีกว่าเองทำฝังชีวิตนี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยแล้วก็ยังได้มามีโอกาสปฏิบัติธรรมหลีกเร้นภาวนาจิตใจเนี่ยรู้ถึงเส้นทางที่จะมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเพิ่มเติมเรื่องการรู้จักใช้จ่ายทรัพย์เพิ่มเติมเรื่องหน้าที่ในทิศทั้ง6อยู่ในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อันนี้เป็นเรื่องราวของสุภาพบุรุษท่านนี้ที่ว่าจากมีความผิดพลาดในสมัยยังเป็นวัยรุ่นพอเติบโตขึ้นมาเห็นปัญหาต่างๆในชีวิตเจอความไม่ผาสุกเจอความทุกข์แล้วเอาแก้ไขปรับเปลี่ยนโดยการเดินตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทำทุกวันทุกวันชีวิตก็ดีขึ้นมาได้อันนี้ธรรมดาท่านฟังที่ว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนก่อนที่เราจะทำถูกได้เราก็ทำผิดมาก่อนก่อนที่เราจะมีเมตตาได้ไม่ดีเราก็อาฆาตแค้นทำไม่ถูกมาก่อนก่อนที่เราจะทำถูกศีลได้บางทีเราก็ทำผิดศีลมาก่อนบางครั้งบางครามันเป็นเพราะฉะนั้นพอเราปรับแก้ไขแล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆจะคลี่คลายออกเงื่อนปมที่ผูกไว้ก็จะค่อยเปิดออกเบาลงมีความผาสุกมากขึ้นนั่นเองอันนี้ฝากไว้ในช่วงของไต่ตามทางไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนทุกฝั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ทุกคนแก้ได้หมดไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอะไรถ้าเราปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอย่างน้อยชีวิตเราทุกฝั่งในจิตใจยังมีความผาสุกได้แน่นอนฝากไว้ในช่วงไต่ตามทางเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งทุกฝั่งจะกลับมาในประเด็นเรื่องของความที่ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร

หรือแม้แต่ในวัดวาในองค์กรจะเล็กจะใหญ่อยู่กันอย่างไรให้มีความผาสุกเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงไม่มีกำมืออาจารย์มาในทีฆานิกายมหาปรินิพพานสูตรนัตถานันทะตถาคตสะธัมเมสุอาจริยมุทิดูก่อนอนนท์กำมือของอาจารย์ในธรรมะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ตถาคตความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านพระอานนทเถระก่อนปรงอายุสังขารภายหลังทรงประชวรพระอานนทเกรงว่าจะปรินิพพานจึงทูลว่ายังอุ่นใจอยู่บ้างพระองค์ยังไม่มีพระดำรัสแก่ภิกษุสงฆ์แสดงว่ายังจะไม่ปรินิพพานจึงได้ตรัสว่าภิกษุสงฆ์จะยังหวังอะไรในเราอีกเล่าและต่อด้วยภาษิตนี้คำว่าอาจริยมุทิแปลว่ากำมือของอาจารย์ได้แก่มือที่ยังกำไว้ใช้เรียกอาการของอาจารย์ภายนอกพระพุทธศาสนาที่หวงวิชาไม่ยอมบอกแก่ศิษย์ขณะที่ตนเองยังหนุ่มและจะบอกแก่ศิษย์ที่ตนรักขณะที่ตนใกล้ตายเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติเช่นนั้นยินดีต้อนรับสู่รายการสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่ข้าพเจ้าจะพูดในวันนี้คือการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความผาสุกแน่นอนทุกฝั่งว่าเวลาเราอยู่ร่วมกันบางทีอาจจะไม่รู้จักชื่อแค่ใช้ถนนร่วมกันเห็นคนนี้ขับรถคันนี้ผ่านมาทางนี้แล้วมันมาเบียดเลนเราได้ไงเนี่ยอันนี้อยู่ร่วมกันแล้วทำไมอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่หรืออาจจะอยู่บริษัทเดียวกันรู้จักชื่ออยู่แต่ว่าจำไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนะอ๋อชื่อนี้แต่ไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นะเห็นหน้าแล้วก็ทำไมใส่รองเท้าแบบนี้แต่งตัวสีนี้ไม่เข้าท่าเลยทำไมอยู่ไม่ผาสุกเท่าไหร่หรือแม้แต่อยู่บ้านเดียวกันเอาไม่ใช่แค่รู้จักชื่อจริงยังรู้จักชื่อเล่นด้วยแล้วก็ยังรู้อุปนิสัยกันด้วยอยู่ไปมาบางทีเป็นหลายๆปีละพี่น้องบ้างพ่อผัวกับลูกสะใภ้บ้างแม่ยายกับลูกเขยบ้างรู้จักกันมานี่แต่เดี๋ยวก็แบบพูดทิ่มแทงกันพูดเหน็บกันคนนี้เห็นอย่างนึงอีกคนนึงก็เห็นอีกอย่างนึงทำไมอยู่ไม่ผาสุกไงทำไมเป็นอย่างนั้นเราจะแก้อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งทุกฝั่งในบริษัทในที่ทำงานนี่บริษัทที่ทำงานคนที่ต้องทำงานร่วมกันหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างหรือเพื่อนร่วมงานบ้างหรือแม้แต่ลูกค้าที่มาใช้บริการบางทีมันมีเรื่องให้แบบจื้อขึ้นไงมีปัญหาขึ้นนี่จะยกขึ้นเป็นเคสก็ได้มีสจวตท่านหนึ่งสจวตนี่ก็คือลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินเวลาเราเดินทางโดยสารทางเครื่องบินก็จะมีลูกเรือผู้ชายก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องมาให้มีความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่างๆให้สบายใจลูกเรือคนนี้ก็บางทีมีปัญหากับผู้โดยสารผู้โดยสารคนนี้ทำไมเรื่องมากแท้อยากได้เครื่องดื่มอันนี้ให้แล้วก็บอกไม่พอใจเอาอันนั้นเอาอันนั้นไปให้ก็อย่าเอาอันนี้อีกโอ้ยทำไมแบบว่าเยอะอย่างนี้อ่ะเรื่องเยอะพอคิดว่าเขาเรื่องเยอะตัวเองก็แบบมีความไม่ผาสุกละเจอะขึ้นยังแบบหัวหน้าในเที่ยวบินอีกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คอยมาจู้จี้ฉันทำนั่นนั่นนี่ก็เลยแบบว่าอยู่ไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่เพื่อนร่วมงานเนี่ยแหละมันตัวดีทั้งฝั่งหัวหน้าด้วยบางทีมีปัญหาลูกน้องด้วยบางทีก็มีความคิดไม่เอาตามเราจะอยู่กันยังไงในสถานการณ์แบบนี้จำไว้เลยนะทุกฟังว่าตรงไหนมีความไม่ผาสุกอยู่เนี่ยนะตรงไหนมันมีเรื่องราวมีประเด็นเป็นเงื่อนเป็นปมเลยนะให้มั่นใจเลยว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีธรรมะ
แล้วเวลาจะเอาธรรมะไปใส่นะมันต้องไปใส่ตรงที่มีปัญหานะแล้วเวลาจะเลือกใส่ต้องเลือกใส่ให้ถูกด้วยนะท่านเปรียบไว้เหมือนกับพ่อครัวพ่อครัวหรือแม่ครัวที่ปรุงที่ทำอาหารเป็นพ่อครัวแม่ครัวของพระราชาได้เครื่องปรุงเครื่องทำอาหารวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆเหมือนกันสองคนคนหนึ่งปรากฏไม่ค่อยสังเกตดูว่าพระราชาก็ชอบกินอะไรได้เครื่องปรุงอันนี้ก็ผสมกันไปฉันอยากกินอะไรฉันก็ทำไปให้พระราชาเสวยรับประทานแล้วเอาก็ถ้าท่านไม่ชอบคุณก็ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลนะดิมันก็ไม่เวิร์กไม่ได้ไม่ดีในขณะที่พ่อครัวอีกคนหนึ่งได้ส่วนผสมเหมือนกันนั่นแหละแต่ทำอาหารไปถวายพระราชารู้จักสังเกตให้ดีเออว่าพระองค์ท่านเนี่ยชอบรับประทานชอบเสวยอะไรชอบรสแบบไหนเวลาไหนอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ตักมากตักน้อยรู้จักสังเกตเอาพ่อครัวคนที่สองนี่เขาจะเป็นผู้ที่ได้ค่าจ้างรางวัลอย่างดีเพราะอะไรนะเพราะเขารู้จักสังเกตเครื่องหมายแห่งอาหารของตนรู้จักใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมือนกันนะท่านฟังว่าถ้าตรงไหนชีวิตของเรามีเรื่องราวเป็นเงื่อนเป็นปมนะแสดงว่าตรงนั้นไม่มีธรรมะนะแล้วยิ่งกว่านั้นคือถ้าใส่ธรรมะลงไปไม่ถูกมันแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะปัญหาณระดับนั้นนั่นจะไม่ได้รับการแก้ไขหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าปัญหาในที่ทำงานแบบนี้เราจะมาบอกว่าเออก็ปล่อยวางซะไม่ต้องสนใจอดทนเอาอยู่ๆกันไปมีเรื่องอะไรก็นั่นนะอย่างนั้นนะฉันก็ปล่อยวางไม่สนไม่แก่คือแก่ยุ่แต่ว่าแก่ที่จิตใจของเราอย่างเดียวโดยความที่ว่าปล่อยวางซะอันนี้ทำไม่ถูกนะทุกฝั่งปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจิตใจมันจะสบายแล้วมันโมหะชัดๆเลือกธรรมะใช้ไม่ถูกแล้วโมหะมันก็เกิดไม่ใช่ปัญญาแล้วเป็นความโง่พอเป็นแบบนี้เราจะมีผาสุกอยู่ได้ไงไม่ได้เราทำยังไงทุกฝั่งก็ต้องรู้จักสังเกตรู้จักสังเกตเครื่องหมายคือนิมิตของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราเคยพูดเอาไว้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ในอยู่ร่วมกันจำพรรษาเนี่ยนะ3เดือนเนี่ยพระเนี่ยยิ่งหนักเลยทุกฝั่งเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่นะบางคนก็เป็นลูกข้าราชบดีมีเงินทองเป็นนิสัยแบบหนึ่งบางคนก็เป็นลูกชาวนามีการทำการเกษตรมาก่อนการศึกษาเป็นแบบนี้คนนิสัยเป็นแบบหนึ่งแล้วมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะไม่ได้เหมือนอยู่บริษัทนะทุกฝั่งที่ว่ามีเพย์โรลคือมีเงินเดือนนะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องทำอะไรฉันไม่พอใจคนนี้แต่ฉันเป็นเจ้านายฉันก็ไล่คุณออกได้แต่ว่าอยู่ในวัดเป็นพระหรือว่าองค์กรอาสาสมัครแห่งใดแห่งหนึ่งบางทีไม่ได้จะไล่ออกได้แบบนั้นจะอยู่ก็ต้องอยู่กันไปอ่ะทนอยู่กันให้ได้ทนอยู่กันให้ได้อยู่กันไปแล้วจะอยู่กันยังไงแต่ละคนก็มีความคิดคนละแบบมีอุปนิสัยมีความรู้มีพื้นฐานการศึกษาแตกต่างกันมีเรื่องแน่นอนถ้ามาอยู่ร่วมกันและสำหรับพระสงฆ์นี้ก็มีการบังคับอีกว่า3เดือนนี้นะคุณต้องอยู่ร่วมกันนะคุณไปไหนไม่ได้นะเออโอ้ยจะถูกบังคับกันป่านนี้ยิ่งต้องมีวิธีที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกให้ได้เลยทุกฝั่งในที่นี้เราจึงต้องตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องเราจะอยู่ร่วมกันได้ทุกฝั่งสิ่งที่จะมาเป็นเบ้าหลอมให้จิตใจของคนที่ต่างพ่อพันแม่มีความคิดเห็นนั่นนี่ต่างกันแล้วมารวมกันได้ท่านเปรียบเหมือนกับทะเลนะที่ว่าแม่น้ำทุกสายรวมกันมันผสมปนลงในทะเลเหมือนกันหมดสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือธรรมวินัยธรรมวังพี่เก่าปรับจากมุมสูงสูงจากภาพกว้างก่อนนะว่าต้องมีธรรมต้องมีวินัยต้องมีธรรมะในจิตใจนี่คือหลักกว้างถ้าไม่มีธรรมะในจิตใจมันเข้ากันไม่ได้มันจะเหมือนน้ำมันกับน้ำมันจะไม่ลงกันมันจะไม่เข้ากันทีนี้ก็ต้องมีธรรมวินัยที่จะทำให้เป็นเหมือนกับน้ำผสมกับน้ำนมหรือน้ำจากแม่น้ำสายนั้นน้ำจากแม่น้ำสายนี้มารวมกันก็ลงในทะเลเหมือนกันผสมเข้ากันในนี้เค็มเหมือนกันหมด
รสเดียวกันหมดก็ต้องมีธรรมวินัยจะให้จิตใจมีธรรมะได้ให้ธรรมะซึ่งกันและกันทุกฝั่งการให้ธรรมะนั้นไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ำหรือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสิ่งของอะไรให้แค่ว่าเราเอามาทำเอามาปฏิบัติการเอาธรรมะมาทำการเอาธรรมะมาปฏิบัตินั่นคือชื่อว่าให้ธรรมะแล้วในธรรมะข้อแรกที่จะให้เห็นคนอื่นๆในบริษัทเราในที่ทำงานเราในครอบครัวเราในองค์กรของเราให้มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่จะมีธรรมะได้คือให้มีเมตตากันเมตตามองกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเจตนาดีกันให้คิดกันในลักษณะนี้ว่าแต่ละคนคนละพ่อคนละแม่คนละความรู้คนละแผนกหรือคนละทัศนคติอะไรก็ตามแต่ว่าแม่ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอยู่แล้วคือเคยเกิดร่วมกันในสังสารวัฏนี้ทั้งฝั่งย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนแน่นอนเคยเป็นกันมาพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกนะว่าปัญหายากมากนะในสังสารวัฏเนี่ยสัตว์ที่ไม่ได้เคยเป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยปัญหายากมากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนี่มันยากมากมันมีน้อยมากที่ว่าจะไม่เป็นอะไรกันมาก่อนเนี่ยมันได้เป็นอะไรกันมาก่อนอยู่แล้วอะในความที่ว่าเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นสัตว์ที่เกิดมาในสังสารวัฏนี้ร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเคยเป็นมากันแน่นอนให้มองกันอย่างนี้ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันร่วมอุทธรณ์เดียวกันความที่ว่าจะอาฆาตบาดหมางมันก็จะลดลงไปมันก็จะมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันมีความเคารพกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่แตกแยกกันมีความสามัคคีกันให้มองกันกว้างๆแบบนี้เราเกิดมาแล้วในคราวนี้เราสร้างสิ่งที่เป็นกุศลกรรมคือให้ไปสว่างชีวิตเรามาถึงตอนนี้ได้มันอาจจะมืดมาก่อนหรือสว่างมาก่อนก็ตามคำว่ามืดหรือสว่างมาก่อนหมายถึงถ้าเกิดมาร่ำรวยมีเงินทองหน้าตาสวยชีวิตสบายอันนั้นคือสว่างมาก่อนถ้าเกิดมาค่อนข้างลำบากรูปไม่สวยมีปัญหาชีวิตต่างๆนั่นนี่

คุณน้าท่านฟังที่พอเกิดมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นอะไรและแน่นอนฟันตรงว่าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาอยู่แล้วอันนี้ชัวร์ไม่ต้องกลัวเลยเคยเอ้าแล้วถ้าเคยเกิดเป็นศัตรูกันมาไม่น่าล่ะว่าชาตินี้เนี่ยมันถึงมาเคืองกันนักนั่นก็อ้างของคนจะทำความชั่วเราเกิดมาสว่างหรือเกิดมามืดก็ตามเราจะไปมืดดีกว่าไปมืดนี่คือทางไปที่ว่าเราทำความชั่วไงเกลียดเขาคิดอาฆาตเขาไม่พอใจเขาแบบว่าหงุดหงิดใส่อันนั้นไปมืดนะไปมืดนะเราต้องไปสว่างระวังเราต้องไปสว่างผิดพลาดในชีวิตมันมีอย่างเรื่องราวในตอนไต่ตามทางที่ข้าพเจ้ายกให้ฟังนั่นแหละไม่ได้เอาชาติก่อนเอาชาตินี้เลยบางคนเราก็ผิดพลาดมาก่อนผิดพลาดแล้วทำไงแก้ไขเอาทุกฝั่งผิดพลาดในที่นี้หมายถึงไงทำอกุศลธรรมไปแล้วพอทำอกุศลธรรมไปมันผิดพลาดเราแก้ไขทำไงทำสิ่งที่ผิดให้ถูกในที่นี้คือสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมให้มันดีงามขึ้นแน่นอนบางทีเรื่องราวเราไปตามแก้ที่แบบว่าคนตายไปแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมามันก็ทำไม่ได้ไงหรือเรื่องมันผ่านมาหลายปีแล้วเราจะไปรื้อฟื้นมันก็ไม่ใช่ที่ละแต่ว่าทำให้ถูกนี่คือตั้งอยู่ในกุศลธรรมใหม่เราพยายามมาปรับจิตปรับใจว่าคนเราถึงแม้ว่าจะเคยโกรธกันมาก่อนเคยเกลียดกันมาก่อนมันปรับเปลี่ยนได้ตั้งจิตที่มีความเมตตากันเราอาจจะมองเห็นเขาเนี่ยเห็นข้อไม่ดีของเขาเนี่ยคนนี้อันนี้ก็ไม่ดีคนนั้นอันนั้นก็ไม่ดีเราปรับจิตของเราใหม่ท่านพระสารีบุตรเคยบอกไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นข้อไม่ดีของคนนั้นนะเช่นคนเนี้ยแบบพูดไม่ดีเลยทำไมพูดคำนี้ออกมาอันนี้คือแบบว่าเห็นวาจาเขาไม่ดีใช่ไหมล่ะเออแต่บางทีทางกายเขายังบริสุทธิ์ได้เออมันก็ยังดีนะให้คิดแบบนี้นะอย่าไปมีอาฆาตกับเขาในความที่ว่าเขาพูดไม่ดีนั่นนี่แต่ถ้าทางกายเขาดีเขาบริสุทธิ์เออมันก็ยังดีนะหาข้อดีในบุคคลนี่หาข้อดีคำว่าหาข้อดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนาตรงนั้นพัฒนาอะไรพัฒนาจิตของเราหาข้อดีในส่วนทางกายถ้าเขาไม่ดีในวาจาเพื่ออะไรนะไม่ใช่พัฒนาเขานะแต่พัฒนาจิตของเราเออนอกจากว่าคุณเป็นอยู่ฝ่ายจัดการบุคคลแล้วคนนี้เขาเสียตรงนี้คนนี้เขาดีตรงนี้เราจะพัฒนาข้อดีเขายังไงอันนี้คุณค่อยคิดไปนั่นก็เรื่องหน้าที่การงานก็ยกไว้แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาหลักๆเลยคือจิตของเราถ้าเห็นข้อไม่ดีอันใดหนึ่งของเขาให้หาข้อดีด้วยคนเรามันต้องมีถ้าเขาไม่ดีทางวาจาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เอากายเขาดีมีไหมกายสมาจารย์คือความประพฤติสม่ำเสมอทางกายเนี่ยที่มันดีมีไหมอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ในสระน้ำแห่งหนึ่งคนเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากเลยแล้วก็พอมาเจอสระน้ำแห่งนี้ที่มีสาหร่ายมีจอกแหนปกคลุมโอ้ยคนร้อนๆมาจะทำไงก็ลงน้ำเลยแล้วเอาจอกแหนทำยังไงก็แหวกมันออกไม่เป็นไรเอาน้ำเย็นๆเอาไว้เหมือนกันนะพอเราเจอความด้วยคนนี้ก็ไม่ดีเขาอาจจะไม่ดีนิดหน่อยในทางวาจาคือปกติวจีสมาจารของเขาก็จะดีอยู่คำว่าวจีสมาจารนั้นคือข้อปฏิบัติสม่ำเสมอทางวาจานั่นน่ะดีอยู่แต่จะมีบางครั้งบางคราวพูดไม่ดีบ้างเออแต่ว่าส่วนดีก็มีนะยังมีอยู่มากส่วนดีทางกายก็ยังมีอยู่ด้วยเอางั้นก็เอาส่วนที่ดีก็แล้วกันเอามาทำอะไรเอามาทั้งจิตของเราพัฒนาจิตของเรายังไงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทแต่ให้ตั้งเมตตาไว้กับบุคคลนั้นเมตตาทางใจนะเราตั้งเอาไว้หรือในทางตรงข้ามเราเห็นว่าเอ้ยคนนี้โกงเลยนะมีกายะสมาจารไม่บริสุทธิ์โกงเป็นประจำอ่ะยิ่งแต่แบบว่าโกงเป็นบางครั้งบางคราวนี่ยังน้อยกว่าโกงเป็น

ถ้าเป็นพนักงานบริษัทร่วมกันหรือจะแก้ไขจะปรับปรุงตักเตือนยังไงอันนี้ก็ยกไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในจิตใจของเราไม่ควรมีความอาฆาตไม่ควรมีความพยาบาทในบุคคลนั้นถึงแม้ว่ากายสมาจารย์เขาจะไม่บริสุทธิ์หาดูส่วนอื่นๆวจีบริสุทธิ์ไหมวจีสมาจารย์บริสุทธิ์หรือเปล่าการประพฤติชอบอย่างน้อยยังพูดดีกันไม่พูดทิ่มแทงกันไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันส่วนดียังมีบ้างส่วนดีมีหาเพื่ออะไรเพื่อมาพัฒนานะพัฒนาใครพัฒนาจิตของเราให้ยังไงอย่ามีพยาบาทอย่ามีความอาฆาตในบุคคลนั้นท่านเปรียบไว้เหมือนผ้าบางสุกุลเพราะว่าผ้าบางสุกุลคือผ้าเปื้อนฝุ่น

ข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่เราเอาผ้าสกปรกนั่นแหละมาใช้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วอยู่แบบง่ายๆโดยก็ถ้าเขาทิ้งแล้วเราก็ไปหาเก็บมาตามกองขยะเวลาไปบิณฑบาตเจอเศษผ้าหล่นอยู่ที่พื้นดูแล้วถ้าไม่น่าจะมีเจ้าของก็เอาเท้าหนึ่งเหยียบไว้อีกเท้าหนึ่งก็คลี่เปิดดูส่วนนี้สกปรกน่าจะตัดทิ้งได้ส่วนนี้ยังใช้ได้น่าจะเอาก็ชักบางสกุลเอาเลยก็มาชักบางสกุลก็คือนี่แหละถือเอาเป็นเจ้าของในของที่เขาทิ้งแล้วดูแล้วไม่น่าจะมีเจ้าของซึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังบางทีของเราวางไว้ทั่วๆไปแล้วเราคิดว่าเราจะกลับมาเอานี่คือเราผูกใจไว้ว่าอันนี้ยังมีเจ้าของแล้วเกิดมีคนคิดว่านี่มีเจ้าของก็ตามไม่มีเจ้าของก็ตามมันจะไม่แคร์แล้วฉันจะเอาไปเลยโดยไม่ได้กำหนดในข้อนี้อันนี้ถือว่าขโมยละขโมยไม่ดีแต่ถ้าเรากำหนดดูแล้วว่าไอ้นี่ไม่น่าจะมีเจ้าของนะมันเป็นของทิ้งแล้วนะมันเป็นของเปื้อนฝุ่นด้วยดูยังไงอะสกปรกไงคำว่าบางสุกุลเนี่ยก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นที่มันแบบว่าสกปรกแล้วสุกุลนะไม่ใช่สกุลสกุลหมายถึงการสืบต่อการต่อเนื่องไปหรือใช้ในความหมายว่าวงตระกูลก็ได้แต่สุกุลเนี่ยคือมันเปื้อนฝุ่นมันสกปรกแล้วกำหนดดูแล้วว่าอันนี้ไม่น่าจะมีเจ้าของงั้นก็เอาละกันเอ้าทำไมเอาอ่ะมันสกปรกไม่ใช่เหรอท่านก็มันส่วนที่ดียังมีไงเหมือนบางคนกายก็อาจจะไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบางครั้งบางคราเขายังดียังบริสุทธิ์อยู่ก็ไม่เป็นไรนะคำว่าไม่เป็นไรหมายความว่าไงนะหมายความว่าเอาข้อดีตรงนี้มาพัฒนาจิตของเราคำว่าพัฒนาจิตของเราหมายถึงไม่ให้มีความอาฆาตไม่ให้มีความพยาบาทในบุคคลนั้นอันนี้คือกรณีที่ว่าเราต้องอยู่ร่วมกันจะทำยังไงไม่ให้จิตใจของเราอย่างน้อยมันเป็นไปในทางไม่ดีมีเมตตากับบุคคลนั้นได้มีกรุณากับบุคคลนั้นได้ทีนี้ในทางการบริหารงานบุคคลถ้าเผื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อาจจะต้องแบบว่ามาดูในการที่จะพัฒนาบุคคลนี้ไปในทางไหนหรือถ้าเราเป็นหัวหน้าจะให้เขาทำงานอะไรที่เหมาะสมกับงานนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพิจารณาไปในอีกแนวทางหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องการจะมาโฟกัสเฉพาะในจิตใจของเราว่าจะทำยังไงให้อยู่แล้วแบบอยู่ผาสุกอะไม่ได้บอกว่าแบบคิดไม่ดีกับเขาแบบโกรธเขาเกลียดเขานี่แหละสองประการนี้ถ้าไม่อีกต้องมาฟังอาจจะเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายเอาไว้ว่าถ้าอยู่ร่วมกันแล้วโอ้ยเห็นแต่ข้อไม่ดีของเขาไม่ใช่แค่ว่ากายไม่ดีนะวาจาก็ไม่ดีด้วยคนเนี้ยคิดไม่ดีกับเขาถ้ามีความคิดที่ไม่ดีในจิตใจของเราปรารภการกระทำของคนอื่นเขา

คนมองโลกในแง่ร้ายแบบนี้คือไปมืดนะไปมืดเขาทำไมมีจิตคิดอาฆาตเขาจะบอกว่าไม่อาฆาตหรอกแต่มันขัดเคืองไงขัดเคืองก็ปฏิฆาไงปฏิฆามาจากไหนก็มาจากจิตใจเราปรารภการกระทำของเขาถ้าเราไม่ได้จะอ่านใจเขาได้นะบางคนปากร้ายใจดีนะบางคนการกระทำดูเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจแต่จิตใจเขาคิดถึงอยู่นะให้เราคิดแบบนี้ว่าจิตใจเขาดีนะคนนี้ถึงแม้ดูทางกายทางวาจาดูเหมือนว่าเขาทำการกระทำทางกายทางวาจาไม่ดีแต่เราคิดว่าอย่างน้อยทางใจเขายังดีเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนเดินทางไกลเราก็ร้อนหนักหนามากเลยร่มอะไรก็ไม่มีน้ำอาหารที่พกมามันก็หมดแล้วเอิ้นไปเจอรอยเท้าโครอยเท้าวัวรอยเท้าควายเวลาเขาเดินทางท่านฟังในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีถนนลูกรังก็เรียกว่าเป็นทางเกวียนทางเกวียนเนี่ยมันแย่กว่าถนนลูกรังอีกนะถนนลูกรังนี่คือเขาเอาดินเอาอะไรมาบดอัดพอที่อย่างน้อยมันยังเป็นฝุ่นบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ยังแน่นอยู่ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีในการบดอัดเนี่ยก็เป็นถนนทางเกวียนคำว่าทางเกวียนมันคือดินเละๆนี่แหละเกวียนเป็นหลายๆร้อยเล่มเดินทางไปตามทางนี้มันก็ไถไปตามร่องตามร่องโอ้ยมันก็เละลงไปร่องรอยที่วัวควายเหยียบลงไปมันก็เป็นรอยเป็นรอยลงไปแล้วเกิดฝนตกหนักมาวันหนึ่งน้ำมันก็ขังอยู่ในรอยเท้าโคนั้นมีคนเดินผ่านมาโอ้ยหิวน้ำมากเหนื่อยอ่อนมากอาหารต่างๆหมดแล้วเห็นน้ำอยู่ในรอยเท้าโคมันใสอยู่เฮ้ยถ้าจะเอาภาชนะลงไปแบบว่าตักขึ้นมาเนี่ยกู้ไม่ได้มันจะทำให้น้ำขุ่นหรือถ้าจะเอามือไปโกบเอาขึ้นแล้วมา

คุกเข่าลงเพื่อที่จะกินน้ำนี่แหละโคมันไม่มีอุ้งมือมันไม่รู้จักใช้ภาชนะใช่ไหมล่ะเวลามันจะกินน้ำมันก็ต้องเอาปากมันไปจ่อกับแหล่งน้ำแต่คนเราฉลาดมีภาชนะมีมือยังกวบเอาขึ้นกินได้เพื่อความสะดวกแต่ถ้าทำอย่างนั้นมันก็จะขุ่นเอาก็ต้องทำเหมือนโคนี่แหละเอาก้มลงไปเอาปากจ่อไปที่จุดที่รอยเท้าโคนั้นจะมารังเกียจเดียดฉันเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันร้อนมันเหนื่อยน้ำอาหารที่พกมาก็หมดก็ดื่มน้ำจากรอยเท้าโคด้วยท่าทางของโคโดยก้มลงไปดื่มเอาอยู่น้อยความบริสุทธิ์ความสะอาดมีตรงนั้นไอ้ที่ว่าต้องมือสกปรกอะไรโถเหงื่อใครเรายิ่งสกปรกกว่านั้นอีกเอ้าไม่เป็นไรดื่มได้ยังดีให้คิดแบบนี้คุณผู้ฟังคิดในความที่ว่าอย่างน้อยใจเขายังดีนะถ้าใจเขาไม่ดีนี่เขาก็จะต้องแบบว่าได้รับทุกข์มากกว่านี้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะประพฤติไม่ดีทางกายประพฤติไม่ดีทางวาจาแต่บางครั้งบางทีเขายังมีใจสงบได้นะเขายังมีใจดีอยู่ได้เขาถึงดีอยู่ได้ตอนนี้ยังมีกรรมดีที่ส่งผลมาให้เขายังเป็นคนเป็นมีความสุขบางอย่างได้ให้เราคิดอย่างนี้ดูหวังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรามีความอาฆาตบาดหมางไม่พอใจแต่สามารถตั้งไว้ด้วยเมตตาในบุคคลนั้นได้หรือถึงแม้นะตัวฝังเรารู้จักคนนี้ดีเลยว่าคนนี้เขาก็คิดไม่ดีด้วยพูดไม่ดีด้วยทำไม่ดีด้วยคือบางทีบางครั้งเราแค่รู้จักชื่อรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักจิตใจเราก็อาจจะคิดได้ว่าเขาคิดดีอยู่แต่ถ้าสำหรับบางคนเรารู้จักจิตใจเขาด้วยคุ้นเคยกันมานานเห็นด้วยว่านี่ทำกายไม่บริสุทธิ์วาจาก็พูดไม่ดีมโนสมาจารคือการประพฤติสม่ำเสมอทางใจก็ไม่ได้เรื่องมีมิจฉาทิฏฐิไม่มีเมตตามีความอาฆาตพยาบาทโอ้กายวาจาใจไม่บริสุทธิ์หมดเลยนะไม่บริสุทธิ์หมดเลยเราก็ไม่ควรตั้งความอาฆาตความไม่พอใจในบุคคลนั้นทำไมนะเราจะไปมืดไงเขาไปมืดแล้วแล้วคุณจะตามเขาไปเหรออย่าโง่ทุกฝั่งให้เราฉลาดว่าถ้าเขาไปมืดแล้วคือมีกายวาจาใจไม่บริสุทธิ์เราอย่าไปมืดตามนั้นเราจะไป

ไปมืดนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทุกขเวทนานะไปสว่างนี่ไม่ใช่หมายความว่าเอาสุขเวทนานะบางคนคิดว่าเออฉันจะด่าเขาเอาความสุขฉันแล้วคิดว่านั่นคือไปสว่างไม่ใช่เลยนั่นคือไปมืดเราไม่ได้ไปตามทางเวทนาเวลาสว่างหรือมืดก็ตามแต่สว่างหรือมืดในทางไปหมายถึงว่าคุณไปตามมรรคแปดไหมถ้าประพฤติอกุศลธรรมนั่นคือไปมืดแล้วต่อให้มีความสุขก็ตามถ้าประพฤติกุศลธรรมนั่นคือไปสว่างแล้วต่อให้มีทุกขเวทนาก็ตามสิ่งที่เราเกิดมานี่สว่างหรือมืดนั่นคือเวทนาใช่อยู่แต่ที่ที่เราจะไปสว่างหรือมืดนั่นไม่ใช่เวทนาเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกระทำถ้าเป็นกุศลนั่นคือสว่างถ้าเป็นอกุศลนั่นคือมืดคนเราเนี่ยมันมีการกระทำไปได้อยู่3ช่องทางเส้นทางที่เราจะไปเราก็จะมีหลายด้านของชีวิตด้วยในแต่ละช่องทางนั้นด้านนี้เรื่องการทำงานก็อาจจะไม่ดีแต่เรื่องครอบครัวก็อาจจะดีก็ได้ในจุดหนึ่งจุดใดในหลายจุดแต่ละด้านแต่ละช่องทางที่เขาดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ามีตรงไหนดีบุคคลนั้นสามารถใช้ช่องทางนั้นปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้นะอย่าไปเหมารวมทั้งหมดอย่าไปเหมารวมว่าคนนี้ไม่ดีจุดนึงแล้วที่เหลือมันก็ต้องไม่ดีนะนั่นโง่เราจะมีความอาฆาตเราจะมีความคิดไม่ดีนั่นเป็นโมหะของเราเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดไม่ดีกับคนอื่นถ้าคิดไม่ดีเรากลายเป็นคนมืดเองในโมหะของเราถ้าเขามีดีบางจุดเขาสามารถใช้ความดีบางจุดนั้นถึงแม้น้อยปรับเปลี่ยนได้และในกรณีที่4นี้ก็คือว่าต่อให้แบบเราไม่เห็นข้อดีอะไรเลยของบุคคลนี้เลยแม้แต่น้อยเดียวเลยเอากรณีของพระเถระทัตอ่ะท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาคนที่ตกลงไปในหลุมอุจจาระนี่หลุมขูดสมัยก่อนไม่มีส้วมซึมนะสมัยนี้มีส้วมซึมก็คือคุณถ่ายอุจจาระปุ๊บมีที่ปิดเรียบร้อยปุ๊บกดปุ๊บมันหายไปปุ๊บไม่เหม็นละหอมสมัยก่อนนั้นไม่มีส้วมซึมหนุ่มฝังก็เป็นหลุมอย่างนี้แหละขุดๆลงไปเสร็จแล้วก็เอาไม้กระดานพาด2อันแล้วก็ไปนั่งถ่ายอยู่บนนั้นนั่งถ่ายไปก็ต้องอุดจมูกไปด้วยมองลงไปก็ยุบยับยุบยับเลย

0: ั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านี่จมลงไปหมดเลยไม่เหลือแม้แต่เส้นผมเส้นหนึ่งที่ว่าถ้าจับได้แล้วมันจะดึงขึ้นมาไม่มีเลยนะโอ้โถนี่คือเปื้อนไปหมดอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างพระเทวทัตท่านฟังว่าแม้ถ้าเหลือเส้นผมสักเส้นหนึ่งที่ไม่เปื้อนแล้วจะหยิบขึ้นมาได้แล้วก็จะดึงออกมาจากความสกปรกนั้นท่านยังจะทำนะท่านยังจะทำตรงส่วนที่ยังสะอาดนั่นคือความขาวหรือความดีที่มีแต่บางครั้งบางคนกรณีของพระเทวทัตเป็นต้นไม่มีความดีเหลืออยู่เลยไม่มีเลยเนี่ยนะแม้กระนั้นท่านผู้ฟังเราก็ไม่ควรตั้งความไม่พอใจความอาฆาตความปฏิบัติในบุคคลนี้ท่านปฏิบัติเหมือนกับเวลาคนที่เดินทางไกลเราไปเจอคนที่มีไข้มีอาพาธมีอาการป่วยกำลังเดินทางไกลอยู่มาคนเดียวใช่ไหมล่ะคิดว่าจะไปหาหมอที่หมู่บ้านข้างหน้าแต่หมู่บ้านข้างหน้าก็ยังอยู่อีกไกลหมู่บ้านข้างหลังที่เดินทางผ่านมาแล้วก็ยังอยู่อีกไกลระหว่างทางนี้น้ำอาหารเขาก็หมดแล้วคนดูแลปฐมพยาบาลอะไรก็ไม่มีอยู่คนเดียวนอนหายใจพะงาบอยู่โอ้ยเราก็มาคนเดียวด้วยเราจะไปยกเขาเราก็ยกไม่ไหวน้ำอาหารเราก็หมดแล้วเหมือนกันบางทีอาจจะแบบมีบ้างเราก็แบ่งบ้างแล้วกันอะแต่ว่าเราก็ต้องเหลือไปกินของเราบ้างแต่เราก็แบ่งก็บ้างถ้าเห็นความอนุเคราะห์เราเห็นคนไปแบบนี้นะฝั่งเราจะแบบว่าถุยน้ำลายใส่เหรอเราจะแบบว่าปัสสาวะใส่เหรอว่าเราจะมีแต่ความเมตตาสงสารมีความเอ็นดูกรุณาบ้างโถคนนี้เขาจะรอดไหมนะขอให้เขาได้อยู่สบายๆแล้วกันถ้ามีคนผ่านมาแล้วมียาหรือมีคณะบุคคลอะไรที่เขาจะช่วยรักษาได้มีเกวียนมีอะไรมาขอให้เขาพาคนนี้ไปสู่ที่เป็นสุขก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้นะฟังให้คิดอย่างนี้ถึงแม้ว่าคนที่เขาจะไม่ดีอะไรเลยก็ตามโอ้ฉันช่วยคนนี้ก็ไม่ได้หรอกหวังว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วกันจะโปรดคนนี้ได้แต่อย่าไปโกรธไม่พอใจมีความอาฆาตมีความพยาบาทหรือบางทีเขาอยู่บริษัทนี้ไม่ได้โอ้มีความลำบากใจนั่นนี่ขอให้เขาได้หาบริษัทดีๆอยู่ได้เถอะหรือไม่ก็บางทีก็เจอคนดีๆที่ว่าจะมาพบกันจะเจอกันแล้วพัฒนาเขาให้มีจิตใจดีขึ้นมาได้เราให้คิดอย่างนี้ให้ตั้งจิตไว้อย่าให้จิตใจของเรามีความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจแม้ในบุคคลนั้นถึงแม้บุคคลนั้นเขาจะมาทำร้ายเราทำไม่ดีต่อเราก็ตามเรื่องกรณีของพระพุทธเจ้าท่านคิดกับท่านพระเทวทัตท่านก็คิดแบบนี้ไร้กุศลแบบนี้แล้วในกรณีหนึ่งท่านฟังว่าคนที่เขาอาจจะมีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ดีอยู่แล้วแล้วเกิดแบบว่าบางทีเราอาจจะไปคิดล่วงละเมิดคิดไม่ดีกับบุคคลนั้นอย่างเช่นว่าพระมหาไพบูลย์อย่างเงี้ยพระมหาไพบูลย์เนี่ยมีศีลนะมีการประพฤติทางกายทางวาจาบริสุทธิ์จิตใจก็มีศรัทธาด้วยบวชอยู่ในธรรมะไว้ในนี้แต่บางทีพูดแรงไปหน่อยพูดเร็วด้วยพูดแรงแล้วถ้าเผื่อว่าเราจะมาความคิดว่าโอ๊ยท่านทำไมพูดเร็วอย่างนี้แล้วมีความอาฆาตใช่ป่ะมีความไม่พอใจใช่ป่ะโน่อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะไปมืดให้ตั้งจิตไว้ยังไงท่านปฏิบัติเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไกลมาเหน็ดเหนื่อยเลยแล้วไปเจอสระน้ำแห่งหนึ่งที่น้ำนั้นก็ใสเย็นมีดอกบัวอยู่ในสระนั้นท่าน้ำก็ราบเรียบริมสระนั่นก็มีต้นไม้นานาพันธุ์มีผลไม้มีอะไรต่างๆให้เก็บกินได้แล้วเราก็กระหายน้ำด้วยเหนื่อยอ่อนด้วยลงสู่สระเลยอาบบ้างดื่มบ้างขึ้นมานั่งเล่นนอนเล่นกินผลไม้บ้างอะไรบ้างเอาได้ส่วนไหนทำได้ดีเอาให้คิดแบบนี้อย่าให้มีความไม่พอใจอย่าให้มีความอาฆาตอย่าให้มีความพยาบาทให้จิตใจเรามีความเลื่อมใสให้มีเมตตาให้มีกรุณาแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งจิตของเราไว้ให้ดีอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่เป็นอย่างนี้เรียกอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ได้ไม่ใช่ว่าประสบสอพรไม่ใช่แบบว่าเลียแข้งเลียขาแต่รู้จักตั้งจิตตั้งใจให้ถูกทำให้ข้อหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้นอกจากการที่จะไม่อาฆาตกัน ในลักษณะที่ให้พิจารณาตาม5นัยยะนี้ยังรวมถึงเรื่องสารณียธรรม6ด้วยคือให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเมตตาทางใจนี่คืออย่างที่อธิบายมานี้ทั้งหมดถึงแม้บางครั้งเราจะทำไม่ได้หมดเอาอย่างน้อยให้มีเมตตาทางวาจาแล้วกันนะพูดดีๆให้กันถ้าถึงแม้บางทีพูดเสียๆใส่กันบ้างเอาบางทีมีของฝากของอะไรมาให้การแบ่งปันของที่บริโภคให้ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากบิณฑบาตหรือเรามีของอะไรเล็กๆน้อยๆเอาหยิบยื่นให้กันนั่นเป็นเมตตาทางกายมีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจแบ่งปันของที่มีให้กันมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนี่ก็เป็นสารณียธรรม6ก็นำมาใช้งานได้หรือนอกจากเมตตาแล้วก็เอากรุณาด้วยเป็นข้อที่2เอาอุเบกขาด้วยเป็นข้อที่3หรือถ้าปรับภาพไม่ได้จริงๆอีกนัยยะหนึ่งก็คืออย่าไปคิดถึงบุคคลนั้นเลยคือไม่ต้องไปคิดถึงเขาถ้าเราบอกว่าทำจิตทำใจไม่ได้เราก็ไปคิดเรื่องอื่นเพราะอะไรนะอย่างที่ย้ำเสมอทุกฝั่งว่าอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยไปในทางไม่ดีอย่าไปมืดให้ไปสว่างหรือถ้าจะคิดนะก็ให้คิดว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนบุคคลเนี่ยมีกรรมเป็นเบาพันมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยทำกรรมใดมา ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามเถอะเอ้าถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ที่เราจะไปดีได้อันนี้ก็เรียกว่าอยู่เป็นคืออยู่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้ถูกคือทำอย่างนี้ทุกฝั่งอย่าไปมุ่งหวังว่าจะเอาชนะเขาคนนี้ทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ดีฉันไม่พอใจฉันบอกว่าเบียดเบียนเธอจะแบบว่าทำให้เธอแบบว่ารู้ถึงว่าความชั่วที่เธอมีเอาความดีมาอ้างทำชั่วเนี่ยหวังมันเขาท่าเหรอคนนั้นเขาไม่ดีนะแล้วเราทำไงเราก็เลยโกรธเขาเราก็เลยแบบด่าเขาเราก็เลยตำหนิเขานินทาเขาตำหนิด่านินทาคิดไม่ดีมันบุญหรือมันบาปท่านผู้ฟังบาปนะเอาแล้วทำชั่วทำบาปด้วยอาศัยที่ว่าจะให้เขาดีเอาความดีมาอ้างทำชั่วไงมันจะเป็นแบบนี้มันย้อนแย้งสิ้นดีเราไม่ต้องเอาชนะใครทุกฝั่งเราเอาชนะตัวเราเองเราเอาชนะจิตใจของตัวเราเองจิตเราเนี่ยดีได้จากเมื่อเช้านะเราชนะแล้วเย็นนี้ดีได้จากเมื่อวานนะเราชนะแล้ววันนี้ดีได้ตอนนี้นะเราชนะแล้วตอนนี้เราชนะเราดีขึ้นนั่นคือความดีของเราท่านผู้ฟังเอาชนะตัวเราเองเอาชนะความโกรธในจิตใจเอาชนะความอาฆาตเอาชนะโมหะอยู่ในจิตใจของเราอย่าไปปรารภความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ไปมืดไม่ดีเลยแต่ให้ปรารภความดีของคนอื่นแล้วพัฒนาเอาชนะจิตใจของตัวเราเองนั่นจะดีกว่าดียังไงท่านผู้ฟังเพราะนั่นคือการให้ธรรมะแล้วการให้ธรรมะเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องพูดหรือว่าแบบแสดงหรือว่าให้สิ่งของให้หนังสือธรรมะให้ซีดีธรรมะแล้วคิดว่าจะเป็นการให้ธรรมะไม่ใช่เลยหนำซ้ำนะบางคนเอาซีดีธรรมะมาแจกยังพูดนินทาคนนั้นคนนี้ให้ฟังโอ้ยไม่ได้เรื่องนั่นไม่ได้ชื่อว่าให้ธรรมะแต่ให้ธรรมะจริงๆคือเราเอามาปฏิบัติเอามาทำนี่แหละในจิตใจของเราเอาชนะจิตใจของเรานี่แหละคือการให้ธรรมะแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆนี่แหละมีเมตตาให้กันนี่แหละดูอย่างสามเณรชื่อนิโครธอยู่นิ่งๆ นะเติมไปปิณฑบาตด้วยท่าทางสำรวมถูกต้องเอาชนะจิตใจของตนเองได้แล้วยังสามารถเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ตอนนั้นน่ะโอ้โหมีจิตใจโหดเหี้ยมมากจนได้ฉายาว่าจันทาโศกคืออโศกผู้โหดเหี้ยมไปเห็นสามเณรนิโครธเดินปิณฑบาตอยู่เกิดอึ๊กขึ้นในใจโอ้สมณะนี่ทำไมสงบแท้เนาะเอาชนะจิตใจของพระเจ้าอโศกได้ให้เรียกสมณะนี้เข้าพบฟังเทศฟังธรรมแล้วท่านก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้กำจัดความอาหังการความโหดเหี้ยมความโหดร้ายเป็นธรรมาโศกคือจากจันทาโศกราชพระเจ้าอโศกผู้โหดเหี้ยมกลายมาเป็นธรรมโศกราชพระเจ้าอโศกผู้ทรงทำได้แล้วก็เอาชนะจิตใจของตนเองได้จากความอาฆาตจากความเพยบาทบาดม้าปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เอาชนะความคิดของตัวเองทุกฝั่ง ความคิดของเราเนี่ยมันมีความสำคัญถ้าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดคิดแบบนี้ไปเป็นสัตว์นรกคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราคิดจะทำร้ายคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาความคิดแบบนี้เป็นความคิดของสัตว์เดรัจฉานจิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเราคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาในสิ่งที่เราไม่มีเป็นความคิดแบบของเปรตหรือถ้าเรากลัวความคิดของตัวเราเองกลัวความชั่วของตัวเราเองก็กลัวจะไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นอสุรกายความกลัวแบบนี้กลัวอย่างเป็นอกุศลแต่ถ้าเรามีความคิดรับผิดชอบการกระทำของเจ้าของความคิดรับผิดชอบนี้เป็นแบบของมนุษย์สร้างเหตุสร้างผลสุขพอๆกับทุกข์หรือถ้ามีความคิดแบบให้คิดให้คิดดีพูดดีทำดีอันนี้ไปเป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงบ้างชั้นดุสิตบ้างหรือถ้าคิดเมตตาปราณีมีกรุณามีความใหญ่หลวงขึ้นมานั่นก็คิดแบบเป็นพรหมหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นนะทุกฝั่งเราฉลาดในความคิดของเรารู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางได้รู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางได้นั่นคือเย็นนะเย็นเฉพาะตนนิพพานทุกฝั่งท่านจึงเรียกว่าเย็นเป็นนิพพานชั่วขณะนั้นชั่วขณะนั้นที่เราสามารถที่จะนำทางของเราเนี่ยรู้จักความคิดของเราแล้วนำทางจิตใจของเราให้ไปสู่นิพพานได้ชั่วขณะชั่วขณะทำอยู่บ่อยๆทำอยู่บ่อยๆเป็นนิพพานจริงๆได้เลยเป็นนิพพานไปทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านฟังช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการผมหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเครื่องบรรณาการคือการพัฒนาทางจิตใจทางวิญญาณสามารถที่จะเอาชนะความคิดในจิตใจของตนเองนำทางตนเองไปสู่เส้นทางที่สดใสคือตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างรักษาตนให้พ้นจากภัยในวัฏฏะในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก VEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ VEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชน
10: ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยไปเดินทางไปที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามระบบการใช้สิทธิ์ของประชาชนและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าและประชาชนรวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบการใช้งานเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพปฏิพลสัตยพรหมารายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
11: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชลประทานพังงาเฝ้าระวังการระบายน้ำคลองนาเตยคุมระดับน้ำป้องกันน้ำท่วมอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
12: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายโครงการชลประทานพังงาติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการบานระบายน้ำโครงการฝายคลองนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่ตำบลบางทองเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำเหนือสันฝายอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงจนล้นตลิ่งบริเวณหน้าประตูน้ำคลองบางทองและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่โดยขณะนี้ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าต้อนรับเดือนมิถุนายนครับวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569แรม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมอานนท์นันตาสุคนครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: สวัสดีครับพี่กบครับเวียนมาเจอกันอีกรอบ
1: ใช่ในรอบปีน
0: ี้ในรอบอุ๊ยน่าจะเกินปีมั้ยไม่แน่ใจหรือเปล่า
1: ปีที่แล้วเราได้อยู่ด้วยกันคร
0: ั้งนึง
1: ปีละครั้งก็พ
0: อครับก็ต้อนรับวันหยุดยาวแล้วกันหลายๆคนหยุดกันมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้กับวันหนึ่งเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชานะครับผมก็ต้อนรับทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 81991 GHz นะครับ FM 105ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าอีกด้วยวันนี้เราไม่ได้มากัน2คนนะครับพี่โกดมีพี่ป๋องสุภฤกษ์อยู่กับเราในวันนี้ด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่บดพี่แดนก็ตื่นเช้าอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับ
1: วันนี้เราปลุกคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนตื่นเต้นที่จะใช้ตัง
0: ค์เริ่มใช้ได้ตั้งแต่6โมงแล้วเพิ่งไม่กี่นาทีก็คือเริ่มใช้ได้แล้ว
1: น่าจะมีคนไปตลาดนะไปซื้อของ
0: ใช้เลยเช้านี
1: ้นะคะร้านค้าต่างๆเมื่อวานฉันไปเซอร์เวย์ที่ตลาด
0: มาเป็นไงครับ
1: ไปตลาดสด
0: แถวจังหวัดปทุมร้านไหนร่วมบ้าง
1: เขาติดก็ติดโครงการ
0: ใช้ช่วยไทยป้าย
1: ติดป้ายหมดเลยทุกร้านค้าในตลาดเลยนะแสดงว่าก็ตื่นตัวกันนะคะวันนี้เราก็อย่าลืมเติมเงินก่อนนะ
0: เติมเงินเข้าจีวอลเล็ตก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปสแกนแล้วไม่มีเงินอยู่ในจีวอลเล็ตก็ใช้ไม่ได้นะ
1: ใช่ต้องมีเงินก่อนนะคะอ
0: ย่างของผมเนี่ยตั้งใจจะใช้กับรถไฟฟ้า BTS MRT เพราะว่านั่งมาทำงาน
1: เห็นไหมคุณประหยัดตั้งเยอะแน่
0: ใช่
1: นะ
0: คะจ่ายแค่ 40%
1: ปกติแล้วนั่งมาประมาณเท่าไหร
0: ่ปกตินั่งราคาเต็มเนี่ย42หรือ43บาทเนี่ยแหละนะจากต้นทางไปลงห้วยขวางตรงนี้นะครับ
1: นี่ก็40 กว่าบาทเออ40กว่าบาทเพราะว่า 50% มันก็20กว่าบาทละ
0: ใช่
1: น่าจะอยู่ที่
0: ก็จะ
1: 10
0: กว่าบาทโอ้โหว่าคิดแบบนี้รู้สึกสบายใจอ
1: นันต์บอกว่าฉันอยากไปกลับที่ทำงานกับ
0: อ๋อไม่เป็นไร
1: ที่บ้านสักหลายรอบไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงพี่กบคุณผู้ฟังเพราะว่าพออย่างเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณบ่ายเย็นๆเนี่ยโอ้โหฝนเอาเรื่องอยู่นะฝนหนักอยู่แล้วก็ในกรุงเทพและปริมณฑลเองหลายพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีน้ำท่วมขังเป็นน้ำรอการระบายหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวน้ำมันก็ไปนะครับแต่ว่าโอ้โหก็ประสบปัญหาทั้งคนที่ออกไปเที่ยวกันเพราะวันหยุดยาวเนอะ
1: ใช่
0: คนไปเที่ยวกันก็เจอเรื่องของน้ำก็ลุยน้ำกันไปนะครับแต่ก็มีเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีผลถึงวันนี้นะวันที่1มิถุนายนก็คือเรื่องของฝนตกหนักนะครับหนักมากบริเวณประเทศไทยก็คือในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งของอันดามันนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็ร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยทั่วทั้งทุกภาคต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยแรงอยู่นะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนช่วงที่ฝนตกก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะเหมือนที่คุณต้นบอกนะคะว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนจะเยอะหน่อยนะคะมากที่สุดของทุกๆภาคนะคะคืออันดามันเนี่ยจะสูงสุดคือ 70% แต่ถ้าเป็นอ่าวไทยเนี่ยลดหลั่นลงมาเหลือแค่ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย 40% ค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยวันนี้ 60% ใครจะไปไหนก็เช็คสภาพอากาศแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ
0: แล้วก็วันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าจะมีคนลาเพิ่มอีกวันไหมเหมือนหยุดยาวเนื้อผ้าลาเพิ่มอีกวันก็จะกลับกันวันพุธ
1: มันแหว่งอยู่อันนึงอะวันหนึ่งอะ
0: เออนะบางคน
1: น่าจะมีนะ
0: น่าจะมีน่าจะมี
1: ส่วนใหญ่ก็เดินทางไกลไงบางทีกลับบ้านต่างจังหวัดระยะทางไกลก็ลาเลยแล้วกันแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ใครที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วย
0: ใช่แล้วก็เผื่อใครที่อาจจะไม่อยากเจอรถติดในวันพุธก็อาจจะกลับ วันนี้เลยอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็เผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับเขามีการออกประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้แหละ1 มิถุนายน 69เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและเขาก็เตือนนะครับว่าจากการวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมเกิน100 มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12 ชั่วโมงก็อย่างโซนของภาคเหนือคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกระยองจันทบุรีและตราดนะครับตะวันตกก็คือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ก็คือชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เฝ้าระวังสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่จะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับฝนตกหนักสะสมได้มากนักยังไงต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยครับ
1: ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ต้องไปบริหารจัดการให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าต่อแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่เราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพราะว่าพอถึงหน้าแล้งเนี่ยจะได้มีน้ำไว้ใช้นะคะไปติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำน่านแล้วก็ยมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของคุณปิยรัตน์ติยะไพรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะรวมไปถึงท่านเองก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยรวมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการศึกษาและก็วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะกระจายน้ำให้ทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะอันนี้ก็จะได้ตอบสนองเรื่องของความต้องการใช้น้ำของผู้บริโภคได้นะคะทีนี้จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีแม่น้ำสำคัญ2 สายนะเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมค่ะทีนี้ก็ได้มีการวางแผนไว้นะคะว่าจะต้องรับมือในช่วงฤดูฝนไว้ด้วยนะคะส่วนจากนี้นอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้มีการเตรียมก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำท้ายเมืองพิษณุโลกด้วยค่ะในลักษณะที่เป็นอาคารควบคุมระดับน้ำในเป็นระดับน้ำขนาด9 ช่องระบายค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการออกแบบโครงสร้างอยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถกักเก็บน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยได้ประมาณ44 ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรค่ะก็จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งครัวเรือนทั้งหมดเนี่ย20,000 กว่าครัวเรือนนะคะในส่วนแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบึงราชนกแล้วก็คลองรับน้ำสาขาเนี่ยก็เตรียมฟื้นฟูขุดลอกด้วยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำไว้ค่ะจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยก็ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเพื่อชมการบริหารจัดการการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำค่ะแล้วก็ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะด้วยการใช้นวัตกรรมการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตจุลินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
0: เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพราะจริงๆต้องบอกว่าแม้ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอลนินโญเนื้อฝนอาจจะตกน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องจริงๆก็ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่ามันจะมีช่วงนึงที่ทางกรมอุตุเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนตกชุกมานิดนึงช่วงสิงหากรกฎาคมสิงหากันยา
1: ซึ่ง
0: เป
1: ็
0: นช่วงหน้าน้ำซึ่งต้องยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำกันอยู่นะครับแล้วประเทศไทยเราเองนี่ก็ถือว่าเจอเรื่องของอุทกภัยมาทุกๆปีไม่ว่าจากทั้งฝนตกหนักเองหรือแม้กระทั่งมีพายุเข้ามาอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องรับมือกันอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมกันกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน2569ซึ่งเขาจะจัดกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้เล ยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะมีจัดขึ้น3พื้นที่ที่แรกคือวัดราชาธิวาสวิหารที่นี้นะครับ 1-3 มิถุนายนก็คือตั้งแต่วันนี้นะสามารถชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงโขนหุ่นกระบอกโนรารวมถึงการเสวนาวิชาการเปิดให้ชมโบราณสถานและศิลปกรรมนะครับโดยในวันที่1ช่วงเช้าเนี่ยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหายุสมธรรมนะครับณพระอุโบสถแล้วก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำด้วยนะครับส่วนใครที่จะเที่ยวในเมืองก็มีเหมือนกันที่พารากอนนะครับหรือว่าสยามพารากอนที่เวลาเราเรียกกันนี่แหละนะครับ 2-7 มิถุนายน69ก็ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยในวันอังคารที่2ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: 5 โมงเย็นเดี๋ยวท่านนายกอนุทินเขาจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการด้วยนะครับส่วนที่บริเวณท้องสนามหลวงเดี๋ยวเขามีกิจกรรมกันก็คือช่วง 7 โมงเช้าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับอันนี้น่าจะเป็นในช่วงวันที่3เนอะแล้วก็จะมี5โมงครึ่งตอนเย็นก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มส่วนเวลา 19:29 ก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งในส่วนของส่วนภูมิภาคเองที่สารกลางจังหวัดเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมกันส่วนในต่างประเทศเองก็ตามสถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลก็จะมีการจัดพิธีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนนี้เลยทั้งการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาธิพระนามาภิไธยสท.แล้วก็ผ้าระบายสีขาวนะครับร่วมจัดสถานที่การรวมไปถึงการตัดจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ด้วยพร้อมเครื่องราชสักการะรวมไปถึงจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตลอดเดือนนี้เลยรวมไปถึงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านทางเว็บไซต์และก็สื่อออนไลน์ของหน่วยงานด้วยนะครับ
1: ค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่หลายคนตื่นแต่เช้าเลยเตรียมที่จะไปใช้เงินละ G-Wallet เติมหรือยังนะคะต้องเติมนะ
0: ต้องเติมก่อน
1: คุณต้นบอกว่าต้องเติมก่อนนะเดี๋ยวไปกดแล้วสแกนแล้วไม่ได้
0: ไปกดสแกนแล้วเราไม่มีเงินใน G-Wallet
1: เดี๋ยวตกใจ
0: ทำไมใช้ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ใช่ต้องเติมก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอสแกนไปปุ๊บก็จะตัดอัตโนม
0: ั
1: ติรัฐจ่ายให้60เราจ่ายแค่40นะคะ 40% อ่ะวันนี้นะคะทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40วันนี้นะคะเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการค่ะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้านะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนี่แหละค่ะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าย่อยทั่วประเทศด้วยค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็เชื่อว่าหลายคนที่ผ่านได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้ว
0: หลายโครงการแล้วเนอะที่ใช้กันมีนะ
1: ใช่นะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเหมือนที่เราได้คุยไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ค่ะสำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยเราใช้จ่ายด้วยการเติมเงินผ่าน G-Wallet นะเติมเงินเข้าไปใน G-Wallet จากนั้นเนี่ยร้านค้าเขาจะเตรียมไว้พร้อมให้เราไปสแกนร้านค้าเนี่ยก็จะใช้เป็นแอปถุงเงินเราใช้แอปเป๋าตังค์นะคะเพื่อสร้าง QR Code แอปถุงเงินเนี่ยเขาจะสร้าง QR Code ให้เราใช่ไหมแล้วเราก็ไปสแกนนะคะเราสแกนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะด้วยระบบคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณอัตโนมัติเลยตัดอัตโนมัติเลยค่ะยกตัวอย่าง
0: เช่นสมมุติเราคือวันนึงเนี่ยมันใช้ได้200บาทส
1: ู
0: งส
1: ุดจะไปกินข้าววันเนี้ย
0: ใช่สมมุติ200บาทนะครับเราใช้เต็มอัตราเลยนะกรณี200บาทเราเติมเอง133บาทเท่ากับว่าวันนึงเราซื้อของได้มากที่สุดเนี่ยคือ333บาทนะครับสมมุติวันสมมุติผมใช้100บาทสมมุตินะจะซื้อของ100บาทรัฐเขาก็จะให้ผมมา60เราจ่ายเอง40บาท
1: นะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้เกิน200บาทแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดล่ะ200บาท
0: จริงๆใช้ไม่หมดถ้าภายในเดือนนี้นะภายในเดือนเดียวกัน
1: ไม่สามารถไปทบได้
0: เดือนเดียวทบได้ถ้าเป็นในเดือนนี้นะพี่โกหมายถึงภายในเดือนนี้ใช่แต่หลังจากนี้สมมติข้ามเดือนไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทบให
1: ้อ๋อหมายถึงว่า 1,000 บาทคุณใช้ให้หมด1เดือนนะ
0: ใช่ๆ
1: มันไม่สามารถยกยอดที่เหลือ
0: สมมติ 1,000 มิถุนาเนี่ยต้นไทรไปแก้900สมมุตินะ900เหลือ101 101ในมิถุนาของผมเนี่ยมันไปทบกับกรกฎาคมไม่ได
1: ้
0: ใช่แต่ภายในเดือนเดียวกันได้อย่าเสีย
1: สิทธ
0: ิ์แต่จริงๆจริงๆต้องบอกว่าหลายคนคืออย่างในเพจสวท
1: เอง
0: ไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกนะแล้วก็หลายคนก็คำนวณกันว่าตกลงแล้วฉันต้องเติมเท่าไหร่อะไรไงจริงๆบอกว่าไม่อยากให้กังวลมากนะเนื่องจากว่าเงินใน G Wallet เนี่ยเราสามารถโอนกลับคืนเข้าสู่บัญชีธนาคารเราได้ถ้าสมมติว่ามัน
1: เผ
0: ื่อไว้ก่อนนะครับดีกว่าแบบขาดแล้วเหมือนหักจำนวนเต็มจริงเราไปหรืออะไรแบบนี้แล้วแต่ท่านจะบริหารจัดการและกันคุณดีกว่า
1: ก็คำนวณดีๆนะคะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นโครงการเปิดให้ใช้สิทธิ์แล้วนะคะวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง30กันยายนปีนี้ค่ะ
0: ครับก็ไปใช้สิทธิ์กันสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับส
1: ่
0: วนใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำกันอีกสักนิดนึงแล้วกันหลายท่านไม่ต้องตกใจว่าทำไมเข้าไปเป่าตังหรือใช้ไม่ได้หรืออะไรยังไงซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาจะเติมวงเงินซื้อสินค้าให
1: ้
0: คือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีวงเงินซื้อสินค้าให้ตามปกติเนี่ยจะมี300บาท
1: ใช
0: ่แต่เดี๋ยวเนี่ยตั้งแต่วันนี้แหละ1มิถุนายนเนี่ยรัฐเขาเพิ่มให้อีก700บาทรวมแล้วเนี่ยท่านจะได้วงเงินซื้อสินค้าเนี่ย 1,000 บาทท่านสามารถไปใช้จ่ายตามร้านธงฟ้าได้นะครับ
1: ที่เข้าร่วมโครงการขายช่วยไทยพลัสก็ใช่มั้ยแต่ว่าคือต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนเหมือนกันก
0: ็
1: ไม่สามารถเอาไปทบยอดได้
0: ถูกต้องนะครับไปกันที่อีก1เรื่องยังพอมีเวลาก่อนตีของร้องข่าวนะครับดูเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งหลายคนเจอกันพี่กบเคยเจอไหมเวลาแบบว่าไปซื้อของออนไลน
1: ์ไม่ตรงปก
0: ไม่ตรงปกด้วย
1: เจอบ่อยเหมือนกันเจอบ่อยเหมือนกันแล้วก็เสียความรู้สึก
0: เนอะใช่ไหมแบบเหมือนของผมเนี่ยเคยเพื่ออันนี้ยกเคสของเพื่อนแล้วกันอันนี้คือตลกมากเนื่องจากว่าเพื่อนอ่ะคือจริงๆมันก็ไม่เมคเซนส์เท่าไหร่นะคือเพื่อนกดสั่งทีวีในใช่กดสั่งทีวีในแอปหนึ่งนานแล้วอันเนี้ยเกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีแล้วสั่งทีวีในแอปหนึ่งแล้วราคามันคือหลักไม่ถึง 1,000 บาทแล้วก็รู้สึกว่าทีวีอะไรราคาเจ็บถูกไหมทีวีอะไรมันราคาไม่ถึง 1,000 บาท
1: มันเป็นมินิหรือเปล่าหรือว่ามันโดน
0: หรือมันอะไรยังไงอะไรเงี้ย
1: พี่มิตรหรือเปล่า
0: แล้วพอของส่งมากลายเป็นว่าเป็นกล่องแค่แบบกล่องประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนิดเดียวเองอ่ะก็เลยมันก็เลยรู้ตัวแล้วว่าน่าจะโดนหลอกแล้วแหละเอออันนี้มันก็ไม่ตรงปกเกินไป
1: แต่เวลานะดิฉันน่ะเคยเจอข่าวแบบนี้ดิฉันกลัวมากเลยเวลาจะซื้ออะไรถ้ามันถูกเกินความเป็นจริงเนี่ยต้องไปดูก่อนนะบางทีเนี่ยเขาจะมีหมายเหตุข้างล่างเล็กๆนะว่าขนาดไซส์คุณเคยเจอไหม
0: เสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้หรอ
1: ไม่ใช่เสื้อผ้าของใช้
0: เป็น
1: ชั้นวางของด้วยความที่เราไม่ได้ดูไงเวลาเขาโชว์น่ะกล้องม
0: ันรูปใช่ไหม
1: กล้องมันอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตั้งอย่างนี้มันก็ใหญ่ไงไอเราก็นึกว่าโอ้มันใหญ่ใส่ของได้ไม่อ่ะมันเป็นแบบไซส์เนี่ยที่เขาใส่แหวนใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าทำไมมันถูกจังอ่ะทำไมมันแค่39บาท
0: พอฉะนั้น
1: ดีนะไม่กดสั่งหลายตัว
0: โอ้โหเรามากันเป็นเซตเลยนะใส่แหวนได้เยอะเลยนะ
1: เยอะเลย
0: ไม่ซึ่งต้องระวังเนื่องจากว่าเรื่องแต่เรื่องนี้หลายๆหน่วยงานเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาให้เรานะครับล่าสุดสคบเองเขาก็เตรียมใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในการอุดช่องโหว่พวกสัญญาการขนส่งแบบไม่เป็นธรรมแบบนี้นี่แหละแล้วก็ทำในส่วนของบริษัทขนส่งเองที่ส่งของมาและกลายเป็นว่าของพังแบบน
1: ี
0: ้หรือของหายของหายมันบอกว่าค้างอยู่ที่บริษัทขนส่
1: ง
0: แล้วก็หาไม่เจอนะหายไปไหนไม่รู้
1: บางทีอย่างเคสของดิฉันเองที่เจอกับตัวเองนะคะสภาพกล่องเนี่ยเหมือนไปเจอสงครามมา
0: เยินเลยใช่ไหม
1: แล้วก็มีสภาพกล่องเนี่ยเราจะรู้ว่ากล่องถูกเปิดหรือไม่ถูกเปิดถูกไหมถูกเปิดไปแต่ว่าของมันไม่หายหรอกแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเปิดทำไม
0: ใช่ไหมนะซึ่งเรื่องนี้เองทางนางสาวสุภมาอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านดูแลสคบเนี่ยท่านก็บอกว่าปัญหาจากการใช้บริการเรื่องของบริษัทขนส่งพัสดุของเอกชนสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะโดยสคบเขารับเรื่องร้องเรียนมาว่าของทั้งแตกหักชำรุดหายระหว่างทางก็มีรวมไปถึงปฏิเสธความรับผิดชอบด้วยนะแล้วก็ได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลเองที่เขาให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในช่วงของการซื้อของออนไลน์แบบนี้เขาเลยสั่งการสคบตรวจสอบช่วยเหลือผู้เสียหายเต็มที่จากการซื้อสินค้าออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแบบนี้มันเติบโตขึ้นแล้วผลักดันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการขนส่งพัสดุมากขึ้นพอมีการส่งของออนไลน์มากขึ้นมันก็เกิดปัญหาเรื่องของมาตรฐานในการบริการการรับประกันสินค้าก็ ถือว่ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้สคบเองก็พยายามสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อแบบนี
1: ้
0: ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งต้องรับผิดชอบนะครับถ้าของสูญหายเส
1: ีย
0: หายหรือส่งช้าก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงมาตรา625ก็กำหนดให้มีการตั้งเพดานชดเชยขั้นต่ำไม่เกิน 2,000 บาทเช่นไม่เกิน 2,000 บาทเป็นโมฆะเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติไม่ได้ซึ่งปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้กว่า258เรื่องแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมามีถึง166เรื่องรวม2ปีกว่า400กว่าเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่คือเรื่องที่สินค้าหายระหว่างทางซึ่งสคบเองจะประสานความร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนครับสะท้อนปัญหานี้ส่วนแนะนำประชาชนก็อย่าลืมรักษาสิทธิ์ของตนเองถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อนะครับขณะที่แพ็คของร้านค้าเขาก็เซฟตัวเองเนอะแพ็คของก็ถ่ายไว้เพราะว่าเผื่อบางทีเกิดจากบริษัทขนส่งไงเราแพ็คมาอย่างดีแต่ว่าปัญหามันเกิดจากการขนส่
1: ง
0: ส่วนผู้รับเองก่อนแกะก็ถ่ายวิดีโอเอาไว้ใช่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติถ้ามันเจอปัญหาแบบนี้จริงๆก็ร้องเรียนติดต่อไปที่สคบได้1166หรือว่าแอปพลิเคชัน AC ขออภัย OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ก็ได้ครับ
1: จริงๆแล้วก็เห็นด้วยนะคุณต้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่โควิด19เข้ามาเราอ่ะคนไทยทั่วโลกแหละก็หันมาใช้บริการ delivery สั่งของออนไลน์กันมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสั่งไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็บางทีนะนัดส่งของสังเกตไหมว่าคนส่งอ่ะอาจจะสมมติว่าเขาไปรับของมาเขาก็อยากได้ยอดการส่งของเยอะๆแต่ปรากฏว่ากดรับอ่ะสังเกตไหมเราจะไปเช็คได้นะไท
0: ม
1: ์ไลน์เขากดรับไว้แล้วแต่เขาไม่มาส่งมันที่ผ่านไป 4-5 วันอย่างเงี้ย
0: อ
1: ย่างเง
0: ี้
1: ยแหละ
0: ก็
1: ถ
0: ึ
1: งใช่อย่างเงี้ยแหละถึงต้องมีการร้องเรียนได้นะคะแต่ว่าถ้าร้องเรียนไปแล้วก็อยากให้เรื่องเนี่ยมันเดินหน้าได้เร็วด้วยนะคะ
0: ครับผมอ่ะโอเคตอนนี้6นาฬิกากับอีก28นาทีเดี๋ยวเรา
1: 29แล้ว
0: 29แล้วไวจังนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วกันนะครับไปติดตามตีคองร้องข่าวกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวัจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่สมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานเนื่องในวันวิสาขบูชาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานณวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับแล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้นั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาพุทธศาสนสถานสำคัญภายในวัดถ้ำเสือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งยกระดับวัดถ้ำเสือให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ด้วยครับซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาก็สามารถร่วมสนับสนุนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์อันจะนำมาสู่การเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสาธารณชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรให้ทางกระทรวงมหาดไทยมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อเชิญไปปลูกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568เมื่อวันที่11พฤษภาคม2568ครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของราชอาณาจักรไทยและประชาชนชาวไทยซึ่งที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วไทยเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติกันต่อไปและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานมหาดไทยจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วครับจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของจังหวัดต่างๆโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเลยครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ในเวลา20นาฬิกา39นาทีและก็ได้มีประชาชนประสบกรณิกรไทยได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวต่อไปครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือรัฐออก60ประชาชนออก40เขาเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันแล้วขั้นตอนใช้งานก็ง่ายง่ายง่ายง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออก60ประชาชนออก40อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนทั้งหลายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศไทยแล้วครับ สำหรับประชาชนก็เริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและก็ตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนที่จะยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ครับอย่างเช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐก็จะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทครับในขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐก็จะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับโดยวงเงินนั้นจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ครับใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยโดยนายกรัฐมนตรีชู EEC อู่ตะเภาเมืองการบินพร้อมรองรับไทยเป็น Aviation Hub และก็โลจิสติกของอาเซียนกันด้วยครับเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการบินไทยนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะและก็ได้พบและก็ให้ข้อมูลศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีเลยทีเดียวก็พบและครับว่าเอกชนฝรั่งเศสที่ได้ให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยก็ด้วยที่ตั้งที่ทำให้ไทยนั้นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินหรือ Aviation Hub นี่แหละครับ

ชัดเจนโดยจุดแข็งของประเทศไทยด้านการบินไม่ใช่เพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่ก็อยู่ที่ความพร้อมของระบบรองรับทั้งห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอุตภเปาเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงแล้วในขณะที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสก็มีความแข็งแกร่งด้านการบินด้านอวกาศและด้านระบบป้องกันประเทศและนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีขั้นสูงกันด้วยจึงสอดรับกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐบาลก็ได้มีการผนึกกับการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของผู้มีภาคด้วยครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคย้ำอีกทีนะครับผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของผู้มีภาคครับผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยล่าสุดนั้นนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางเพิ่มเส้นทางบินและยกระดับการเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วครับในการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชและอุดรธานีรวมไปถึงผลักดันการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพอย่างเช่นจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีและหัวหินกันด้วยจากประเทศต้นทางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงครับก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเรียกว่าบินตรงมากระบี่มาสุราษฎร์มาหัวหินได้เลยจากประเทศต้นทางมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงไม่ต้องมาต่อเที่ยวบินกันอีกให้มันเสียเวลาครับนี่แหละครับคือการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลยังมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อททที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับเพื่อที่จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันด้วยพร้อมยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปอุดช่องโหว่สัญญาการขนส่งที่มันไม่เป็นธรรมหลังก็มีการพบว่าบริษัทขนส่งหลายที่ทำพัสดุพังบ้างทำพัสดุของลูกค้าสูญหายกันบ้างโอ้ยมีกันหลายกรณีหลายรายการเลยทีเดียวที่เป็นอย่างนี้ครับเอาก็ต้องไปถามที่ไหนล่ะเรื่องนี้สคบดูแลโดยใครก็ดูแลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้นั้นปัญหาจากการใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยทางสคบได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากมายก่ายกองครับทั้งสินค้าแตกหักบ้างสินค้าชำรุดบ้างสูญหายระหว่างทางบ้างรวมไปถึงการถูกปฏิเสธความรับผิดหรือได้รับเงินชดเชยต่ำกว่ามูลค่าจริงครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคการค้าออนไลน์แบบนี้

ได้มีการสั่งการด่วนและด่วนและครับบอกว่าให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วก็ได้สั่งการให้สคบเร่งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความไม่รู้โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา616บริษัทขนส่งนั้นต้องรับผิดเมื่อพัสดุสูญหายเสียหายหรือส่งมอบล่าช้าและมาตรา625ยังกำหนดให้การตั้งเพดานชดเชยต่ำเช่นไม่เกิน 2,000 บาทอันนี้เป็นโมฆะครับเว้นแต่ผู้ส่งจะตกลงยินยอมอย่างชัดแจ้งบริษัทจึงนำเพดานนี้มาอ้างจ่ายต่ำกว่าความเสียหายจริงโดยอัตโนมัติทำไม่ได้ครับตามมาตรา625และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองของตนเองด้วยการถ่ายวิดีโอแบบไม่ตัดต่อขณะแพ็คและก็เปิดกล่องพัสดุทุกครั้งครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานและหากพบปัญหาและก็ตกลงกับบริษัทขนส่งเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็สามารถร้องเรียนได้ที่ไหนกันบ้างล่ะครับพี่น้องเอ้ามาฟังกันจดกันไว้ดีๆเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบเขาแหละหมายเลขคือ11661166ครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ OCPB.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับพี่น้องและไปกันที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กและเยาวชนกันหน่อยโดยแจ้งกันมาล่าสุดแล้วครับว่าทางรัฐบาลเขาเดินหน้าเรียนได้งบจบได้งานโอ้โหยคำมันคล้องจองครับบอกว่าเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเรียนได้งบอ้าวจบได้งานเขาดันโครงการ3มมาต่างประเทศ3มต่างประเทศส่งนักศึกษารุ่นแรกฝึกงานญี่ปุ่นมิถุนายนนี้สร้างรายได้ระหว่างเรียนและก็เพิ่มทักษะสู่ตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องประชาชนเพื่อลูกหลานของพี่น้องประชาชนท่านใดจะเข้าร่วมโครงการสมัครยังไงหรือว่ามีรายละเอียดยังไงเอ้ามาฟังกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานเอ้าเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศ3มมาต่างประเทศคือ3มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีงานมีเงินมีวุฒิครับเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศโดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนกันด้วยพร้อมได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศด้วยครับโดยทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละเขาร่วมกับมหาวิทยาลัยซาวด์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนด้วยกันเข้าฝึกงานทางด้านซัพพลายเชนภาคการเกษตรในประเทศญี่ปุ่นแล้วครับภายในเดือนมิถุนายน2569นี้พร้อมเตรียมความพร้อมในด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะการทำงานวัฒนธรรมมาตรฐานแรงงานความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ต่างๆกันด้วยเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพแหละครับแล้วก็ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้3ระยะด้วยกันครับนั่นก็คือโดยระยะแรกระยะสั้นครับระยะสั้นนี้จะเร่งขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกพร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานครับส่วนระยะที่2คือระยะกลางระยะนี้เขามุ่งขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายใหม่อย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับและระยะที่3ระยะสุดท้ายคือระยะยาวอันนี้ระยะยาวจะมีการผลักดันโครงการ3มต่างประเทศ3มหาวิทยาลัยต่างประเทศให้เป็นกลไกหลักในการพัฒนากำลังแรงงานไทยสู่ตลาดสากลโดยประเทศเป้าหมายนำร่องและสาขาที่มีศักยภาพรองรับในโครงการอันได้แก่ประเทศญี่ปุ่น
กาหลีใต้ไต้หวันครับซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังนั่นก็คือนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาและวิชาชีพมีรายได้และประสบการณ์ระหว่างฝึกงานและเป็นการยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกกันด้วยพร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวพี่น้องที่รักทั้งหลายต้องบอกว่าลาไปอีกแล้วหมดเวลากันอีกแล้วต้องร้องเพลงลาซะหน่อยว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนสำหรับวันนี้ผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6นาฬิกากับอีก51นาทีนะครับยังอยู่กับข่าวยามเช้ากับทางเรา2คนนะครับพี่กบแล้วก็น้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานมีการเดินขบวนของบางกอกพลายมันนะครับ
1: ซึ่ง
0: ต้อนรับเดือนพลายมันแล้วเดือนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีจัดกันหลายจุดอันนี้จุดนึงที่นำมาเสนอคือจุดของ M Quartier ขออภัยตรงM Sphere ก็คือใกล้ๆ M Quartier นั่นแหละนะครับผมตรงนั้นก็จะมีติดกันทั้ง M Quartier M Sphere นะตรง BTS พร้อมพงนะครับเมื่อวานนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็มีการสร้างปรากฏการณ์ของการเดินขบวนบางกอกพรายพาเลท2026เขามีธีมนะครับ Patch the World with Peace People Pride ตอบย้ำภาพลักษณ์ของไทยในการที่บอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางสุดเฟรนลี่ของกลุ่ม LGBTQIA+นะครับแล้วก็โชว์ศักยภาพคือเตรียมพร้อมที่กรุงเทพของเราเนี่ยจะสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัด World Pride 2030ด้วยขบวนในภาพเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วก็โอ้หลากสีสันแบบสนุกสนาน
1: เพราะว
0: ่
1: ามันมีความรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันดูแล้วมันแบบยิ้มออกอ่ะดูไปก็ยิ้มตามไป
0: เนอะเราเป็นขบวนแบบยิ่งใหญ่มากแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายช่วงเย็นจะมีฝนตกมาสักนิดนึงนะครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนอะที่ไทยพร้อมเปิดรับทุกความรักในทุกตัวตนทุกความรู้สึกแล้วก็เดินหน้าร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเลยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยครอบคลุมแล้วก็มีความหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพโดยใช้ความหลากหลายความปลอดภัยและเสน่ห์ของไทยเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนนะครับจริงๆประเทศไทยเราเองนี่ถือว่าเปิดมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เปิดทุกความหลากหลายมากๆนะครับในประเทศในแถบบ้านเราเนี่ยแหละหลายประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดขนาดเราเนี่ยถือว่าเสรีเรื่องนี้มาก
1: ไทยอิสระเกือบทุกเรื่อง
0: นะ
1: จริงๆนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วสังเกตไหมว่าเวลาโซนยุโรปมานะคะฝรั่งมังค่ะญี่ปุ่นไทยจีนอะไรก็ไม่มีไทยจีนหรือประเทศอื่นนะคะ
0: ไทยอยู่แล้ว
1: เขาชอบมาเมืองไทยแต่ว่าเมืองไทยพอมาปุ๊บจะเห็นรอยยิ้มของคนไทยยิ้มสยามยิ้มสวยนะคะ
0: แล้วก็
1: ใช่นะคะอะไรก็แล้วแต่เรายิ้มไว้ก่อนพูดได้ไม่ได้ภาษาอังกฤษยิ้มไว้ก่อนค่ะเขาเลยเรียกว่าเสน่ห์ของเมืองไทยผลไม้ก็ถูกนะคุณ
0: ท
1: ุเรียนฟีเวอร์มากตอนนี้จริงๆแล้วอยากเอาข่าวทุเรียนมาเล่าได
0: ้ได้เอาเข้ามาเล่าข่าวทุเรียนได้แต่อย่าเอาทุเรียนเข้ามาเลย
1: ไม่ได้ค่ะ ไปอีกเรื่องนึงเรื่องของการท่องเที่ยวพอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วฉันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยโอ้โหนี่เตรียมปักหมุดเลยค่ะ
0: ค
1: เพราะว่าถ้ำนาคาเตรียมเปิดแล้วนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะฤดูกาลการท่องเที่ยวถ้ำนาคากรีนซีซั่นค่ะเปิดแล้วนะคะวันนี้ผู้พิชิต100คนแรกเนี่ยรับไปเลยค่ะของที่ระลึกLimited Edition นี่เป็นยังไงล่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคุณทางด้านของอุทยานแห่งชาติภูลังกาค่ะตอนนี้นะคะก็ได้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีนะคะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนค่ะกิจกรรมมีมากมายเลยนะคะต้อนรับในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวนี้ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาตินะคะตลอดเดือนพฤษภาคมเลยแล้วก็มีการเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ First 100ก็คือผู้พิชิตถ้ำนาคานะคะ100คนแรกเนี่ยสามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬท่านจะได้รับเลยค่ะสิทธิพิเศษนะคะรับของที่ระลึก Limited Edition เป็นชุดนาคากรีนซีซั่นคอลเลกชันนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยผ้าโพกหัวแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษเลยนะคะผลิตเฉพาะกิจกรรมในปีนี้เท่านั้นค่ะซึ่งไม่มีการวางขายที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปพิชิตเองสนใจไห
0: ม
1: คุณอยาก
0: รอมีแรงก่อน แต่น่าสนใจ น่าสนใจ เป็นที่น่าไปอีกที่หนึ่งจริงๆก็วางแผนอยากไปอยู่เหมือนกัน
1: เนี่ยเขาบอกว่าสำหรับกติการับสิทธิ์เนี่ยนักท่องเที่ยวไปรับสายรัดข้อมือนะคะคือลิสแบนนี่แหละค่ะที่จุดพิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นเนี่ยสามารถนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีค่ะที่บูธของททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานนั่นแหละค่ะนอกจากนี้นะคะเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยนะคะ แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการ เกิดการพำนักระยะยาวนะคะคือลองสเตย์นี่แหละทางโครงการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนเลยภายใต้แคมเปญนี้แหละค
0: ่
1: ะ First 100 Stay Travelไปเที่ยวกันนะ
0: เป็นอีกที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของเขาเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็นอกจากถ้ำนาคาอ
1: ัน
0: นี้เป็นข้อมูลจากทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวณัฐริยาทวีวงศ์นะครับเขาบอกว่าจริงๆจากสถิติการรวบรวมจากนิตยสารหรือว่าสถิติระดับนานาชาติเนี่ยไทยเราเองเนี่ยคว้ารางวัลหรือว่าการจัดอันดับสถานที่เที่ยวเนี่ยหลายที่เหมือนกันนะพี่กบเกาะกระดานของจังหวัดตรัง
1: โอ้อันนี้น่าไป
0: อันนี้ระดับยกย่องเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในโลกเลยนะเห็นภาพแล้วอันนี้ก็อยากไปเหมือนกันหมู่เกาะลันตากระบี่ก็คว้า Green Destination Story Award ของเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาของน่านกับเมืองเก่าตะกั่วป่าพังงาก็ได้เหมือนกันเชียงคานจังหวัดเลยนี่ก็ได้เหมือนกันได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ตนะครับท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกเชียงใหม่ก็ได้เกาะสมุยก็ได้กรุงเทพของเราก็จัดอันดับจาก Flop Travel Guide 2025ถึง2026จุดหมายปลายทางแบบลักชัวรี่ชั้นนำของโลกด้วยเออ
1: โอ้ยน่าไปนะ
0: หลายๆที่ก็ถือว่าไปเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นหมุดหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติเองด้วยเหมือนกันนะครับ
1: เราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนะคะแขกบ้านแขกเมืองที่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะอย่าให้เสียชื่อค่ะ
0: ครับผมอ่ะ6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมตัวส่งต่อให้กับข่าวพัก7โมงเช้านะครับคุณชลธรกับคุณธนิษฐารอเราอยู่แล้ววันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
1: ทางการอิหร่านยังคงไม่วางใจสหรัฐในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังผู้นำสหรัฐจะยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
2: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G Wallet เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform โดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี
3: ้ตอนที่เราทำคนละครึ่งที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้เน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าครองชีพนะครับก็พยุงเศรษฐกิจแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้
2: นายกฤษณะโตวาประชาชนย่านลาดพร้าวที่ได้รับสิทธิ์โครงการกล่าวว่าได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันแรกและวางแผนเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
4: ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยครับก็รอประมาณสัก7 โมง 7 โมงครึ่งอีกทีนึงตื่นมาจริงๆก็ลงทะเบียนได้เลยครับได้รับการยืนยันสิทธิ์เลยก็คงจะใช้จ่ายแบบปกติครับแต่ก็คงเลือกร้านที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของการกินอาหารกลางวันหรือว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านเข้าห้องเนี้ยครับคงช่วยได้กึ่งหนึ่งเวลากินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G Wallet ไปแล้ว
2: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้า